0: กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน 3.ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมกแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
0: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
1: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application Line กบข. My GPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลส์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลส์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการณ์ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
7: างโออานาทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้ว นางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีที่ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลตของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทิลในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ISขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประนามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
7: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม144คนและ174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป 2-3 เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนเวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ 1,795 ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 7-5 ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในเวิลด์เทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2 Championship 2026ที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกลางปีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนชั้นสนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
9: 1 นาทีกับกปท.การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
6: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
13: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
1: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
15: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุม นะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกลูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามามาเจอเขาทางด้านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกนึงแล้วเช้าก็จะหายเช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือร่องฝนเดิมจีนตอนกลางๆเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งด้านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับร่องก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีฝนตกได้ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก 4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขาก็จะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแช่อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
14: เท่ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู
15: ่ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกองตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นพายุกำลังแรงแล้วพายุในทะเลพอในทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะทางตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
14: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
15: อีกประมาณ3-4 วันครับ3-4 วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เติมเดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินเนี่ยมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2วัน3วันตกเป็นฝนหนัก60มิลอยู่ 2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวัง แต่จังหวัดก็คงไม่มากครับจังหวัดก็ที่นำเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮ
16: ะ
15: ก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
16: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับก็ขยับเลยเป็นที่30ไปแล้วครับ
16: เ
15: ดือน30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของเรียกเรื่องของโลคอลปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอลนีโญก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลย
16: ค่ะ
15: จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นไหนไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกฝนตกหนักมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับคือนี่กับน้ำมันระเหยเร็วนะครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
15: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะอากาศจะมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรนะครับแล้วก็บางช่วงอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพตั้งแต่อากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วในช่วงนี้ครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
18: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
19: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
20: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานคร นายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปล่งประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
3: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นและนักประสิทธิ์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ผุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
20: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดิน2ฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครองค์อ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาชโยรายงาน
21: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชน อย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
0: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับพอของผู้กฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงของ risk managementซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือฉบังทำให้เราสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
23: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงาน

0: มันก็ต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมว่ามันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
1: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกาะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรกฤตรวิวัฒน์รายงาน
2: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
4: ในส่วนข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้เนี่ยนะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ที่ฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
3: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
4: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกผมก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม.157กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่สองเลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
3: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อน

0: ือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
2: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนเนื้อมาหลักเหอมาเงี้ยเลือดเชื้อยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกินแน่เยอะๆบ่เนี่ยมาอีน้ออายองมาดูอาดูแน่ก็เยอะแน่ขึ้นตาโอดาเลี่ยมิแน่เนื้อมาเหนื่อยสาวแน่ก็โจโจ้เกินยาอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อมาหลักเหอย่อจ้อนาลูเนื้อเกลือเนะย่อเยอบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชงาเสียงแน่ ESCC ละเฮยอกานาลุเจตมามาบินนาลาวาสิจอกากาบิเอเมเฮอบัททองยาเดกะดูฮือลวยเมซามิอาบูซาพิเลอึสิละตาพอที่โกละเฮอัมยาปูโฮละซาเลญะเมซาโกเสียงแน่ญีหวงเกมาทาเจเลนิละซาลูยอกานามาเลงนาโกนาอึดเฮอบาวานโกเชงาโกละตาเดYoha yoha machobanya udu, talasmia na udu, nago lokumoji choyo udu, log es nago nadola udu, ho tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, nyi ye nga sum nga nga, payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo, nima nago nalu udu, naga,ติซุมนี่ซุมยอกานาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลๆสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือนี่เดคายาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออ BK ฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิงกอนบีเออดูอย่าล่องแต่ช่องหางละหาเชกะปอจากันเออดูพ่ออีสันในกามาลาวเนี่ยกามังขากาไก่เกี่ยวเอายิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนี่แหละหนึ่งมาอ่อนานากาในเหลียวเนี่ยในชนยังอ่ะยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงานซุ่มมีสีโกจะมีปูเย่และงานดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวันนี้มีเออโกเย่งานสีวันและงานยิ่งเยี่ยว
5: มาซื้อเกินยาโอเชชายมี
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: มาซุ้มค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
4: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

Loyenyo do cha bjumji yo ha chole oi ga ganya le cha ta nga ye nyu ga pa cha ta na koni adu athu le bu ta nga ye nyu udu thama ye nyu yo na lu lo he nyu so ko ne yan ti ko lo ye la ne u la ko ni pa ya ta pu tan ju la me ye nyu yo po na du thama bo ke po ko ma e facebook po ko ma e ti to po ko ma e yo wa na a yan ti ko lo ja ne le a yan ti bjum bjum ni u mo ko ne ti ko lo cho ta ma ye nyu he ga ne ta na ma ne myo du la da ne ma ye nyu ga ma ne myo du na ko ni สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยอยยุ้มไม่นะคนนี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่ยิวหน้าใหญ่ยิ่งนะหายาพอนะคนนี้บอกเกิดมาข้อและขอคุ้งอร่อยใหญ่ยิวให้พอนะคนนี้เอ็มติดพายระยะสิเชื่อกูกิโลเฮและงานใหญ่ยิวหน้าเฟซบุ๊กพอนะคนนี้สวทเชียงใหม่เอ็มติดพายระยะสิเชื่อกูกิโลเฮและงานใหญ่ยิวหน้าติดต่อพอนะงานส่วนตัวและร่อยใหญ่ยิวหน้าไอ้ยังนี่ได้จะกาดีลูน่าคนนี้นักกาโก้ก็จะไม่ตัวช้าช้าโก้ก็จะไม่ยังนี่พอน่าคนนี้จะมีองค์อาซุ่มยี่สี่โก้จะมีสี่แล้วไงยังนี่แห่งการในตระหนักที่มาขานนท์แล้วภายในมายังนี่ที่มาขานนท์ในมือน่าคนนี้ฮาลาเกล้าไงยังนี่สี่สี่บาลามันที่โก้ถ่ายพอน่าคนนี้วันจันทร์ลอยยังนี่อันน่าคนนี้มีเชื้อสีกรกฎาคมมีพังไงยากูชื่อร้อยเย็นยูเห็นยูสกุลนี้จะกาจีและเล่มเธอคนนี้จะมาเย็นยูก็มาเกล้ามีหน้าเนื้อโดยเฉพาะที่บุ้มเลยบินามาเย็นยูโดยเฉพาะบุ้มนักคนนี้อันนี้น้องบอมในช้าทางไงเย็นยูและมังเงลชุญญาและไทยพนักคนนี้ไม่อาจลืมและติดโควิดหน้าดามาเย็นยู

妈妈来了的。妈妈妈姐。

0: 你是个不完嘛嘞。
1: Thank you.

阿妈咪吉拉呀就那我嘎里哦咪吉拉妈拉呀就吉拉里哦里你家有吗？

拉米切米切豆花就把外个料的

哟来来起来哟哟来你来来个来弄

把家让我的世界为光让我的人有

Ngane mile lo nu yo ma dia je. Mile lo nu yo ma gale a dia le za yo.

No nic za Boha má. Nyo chrtu jangé, si má lo jangé.

Ya de la odeda, mi no dogaleo.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นยิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือยิด้าพบว่า 143.26 ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกัญชาแก้วใสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
8: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดราชวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม พร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
9: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีล้างร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: โอบูดาเจ
5: โอมิชอปเปอร์
4: เบอร์ซุงคา
5: พวกว่า
4: เนาะซง
6: ปุดูธรรมา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาค

0: เอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บาสนาเก HIV เนสปสชมาจะเปิดดัชเฮียเปยบัชาบัลเลมากว่าซาเลอบาก็ต่อดิเลบาทองปัลเวียซอไม่มากว่าสวีดอสเซยันลอติเลบา HIV เนตสีสระก็ซึกเลเวดาดอกก็เฮออเตสีตรอเชดาชาเฮดือออเตสีโซเลสวีโกลบูอามากว่าตาชาสู่ปูหล่อไวรัสซีดอกมากว่าตาชาวันนาโรคซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม่053-285-355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปากก็กระเดียก่อนนี่ล
2: ้อดอกปูแวบปากกันยอบโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้เมืองชอปเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาติพือพี่ก็กันเนาะบาตโตกอลอซาเดอยาพอโมลาวารัญญาฝ่ายแพโรดเนาะแพเลวิทยุคลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่แต่ต่ออีโอแกสกอลอซาตาเชอร์กตอลเลอร์ก็ข้อมือทอชิแกนาควินารีและตูเลอร์อานาริติชีกันนาดับเบิลก็ดับกาเซแพเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกะโทลิกยานุ้ยคือกิโลเฮิร์ตวิทยุนสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอเกสกอลซาดีนกันนาดอบกันแล้ววิทยุพี่ประเทศนี้คลื่น AM ตึกโทลุยกิยานุ้ยคือกิโลเฮิร์ตเนาะเลออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ นอดาเลอวิทยุเลอพระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตเนาะเตออานี่เลยว่ะเนาะก็แก้มือโอบุยอานี่เนาะดินเนจาเดอแต่ก็จอตาบ่บาตาเลเบอร์แฮออทอเออดับเบิลแวโอดิจัตเตจัลล้อเนาะเดอร์กอเดอร์ฮาเนาะมึงจะเลิกก็จะเนเลิกก็แค่ตะกอเนาะดอลเลอร์มือลุยนี่เนี่ยบาตบาตเนี่ยแฮตุลอคอเชอร์เปอร์แวซิโซโดบาเนาะกระดอกค่ะก็ลือกว่าเดอะคอกว่าได้ทีเนาะดิเนจ้าเนี่ยเนาะเลยก็เอดอลเลอร์คือคิดกันหนาตาซาวิลตาเตนิยาอีตาชิกตอกาอีโทรศัพท์แฮเซเนาะเบอร์โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์053276007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชกต่อเลยจะแฮตตาอีเนาะแต่เลยตาซาวีปอลเลอร์เลยหรือโพธาโพตโมกนาซาแหลมีแหลจานไม่เคยโชว์ตาเชกต่อไม่โอดีเด้อเพื่อเกิดออทอยนานเนาะแต่นี่ไงบาค่าเดอร์กิลิสอกให้ขอโปรแกรมแต่คือนานเนาะดินิจานีอัตโตโคแต่แค่กอกาลสตาเปื่ออีและกันนานดอกว่าตาสู่มือซ่ามือตาซาวีเลิกกะคือตะเพลิดคิดเพลิดเถอะเนาะ

เกิดเตอรี่เนาะตาสวีเลอร์แฮออทอคือดับเบิลแวร์ดับเบิลโทรศัพท์โอเปร่าเนาะพัตตีสือพัตตีเลอร์อุลกีพัตตีเลอร์แมฮคีเนาะจะพัตตีเลอร์แมฮคีเดอร์ดับเบิลแวร์ลาซาเดอร์จะป่าเนาะนางหัวกลิตาจะแม่ที่มบกันรอดิซ่อมจะอยู่กันเลอร์ป่าเนาะดิวิสจูเตอร์กันเนาะก็เหลือกระทัดเลเตอร์ป้อเป๊น่ะดินเนจ้าเดิมหากเกกันนาดอกกว่าตะกะจอชิแกนอตะกะจอบาค่าเดอกะลิซอกอลกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะชื่อคอคือปาละตะตินิยายอีมื้อนี้มื้อซอคิชินุยลากรกฎาคมนี่คิกะโทยะกะยาคือชิคุยเนาะก็จะแต่ถ้าคบปาปานี้แต่เวดามุขจูดีเนาะอีคามากกว่าเวดาจะถอเลิกคืนนารีรอคอตะตินิยายอีและตือเลิกคืนนารีเลิกรอคอแต่ว่าดาก็จะแต่ถ้าเขาปาดปานี่มุขจูดินนุ่ยชีเปอร์เซ็นต์เนาะอาจจะเกจูแพลเลอร์เวแมฮอซอเวเชียงรายเวตากเวน่านเวพิษณุโลกเวเพชรบูรณ์เนาะดอลเลอร์ก็จะแต่เลอภาคอีสานจูดานุ่ยชีเปอร์เซ็นต์อาจจะเกจูแพลเลอร์เวหนองคายเวบึงกาฬเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวมุกดาหารเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวศรีสะเกษเวอุบลราชธานีก็จะแต่เลอตาพระพอจุเวดาลุยชีเปอร์เซนอาร์ติเกจุเพลเลอร์เวอุทัยธานีเวชัยนาทเวพระนครศรีอยุธยาเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเนาะดอกก็จะแต่เลออากอยดาภาคตะวันออกจุเวดานุ่ยชีเปอร์เซนอาร์ติเกจูเพลเลอร์เวจันทบุรีเวตราดดอกก็จะแต่เลอลาคอปาปานี่เริ่มมือให้ทอเนาะก็ดาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจุเวดานุ่ยชีเปอร์เซนอาร์ติเกจูเพลเลอร์เวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวสุราษฎร์ธานีเนาะก็จะแต่เลออากอยดาภาคตะวันวิสจูภาคใต้เนาะภาคใต้เลือกฝั่งตะวันตกเลือกหลักคอปาร์ปันเลือกมือล่อเหนือเนี้ยมุขจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์ติเกจูเพลเลอร์เวรานองเวพังงาเนาะเวเลอร์โอบุลอซาเดอร์เวบอกก็เวบอกก็นี่จูเวดาลุยชีเปอร์เซนเนาะเดอที่ซ้อมมากกว่าดาเนี้ยมุขกับจูดี้และตันนีคินีเนาะดินเนจ้านี่และตอเลอร์มุขจูโดเนาะมาข้อกันหนาตาซอตาเซเนาะที่โดกว่าตาฮอโกลาเตสรือเรเนาะดินเนจ้าเปลอบดอตาและตาเกตาโอชูโอเคลเรเรเนาะมุขอพัตติโอเลอร์อูนี่แหละอุลอคีเนาะบูลอซาโอเลอร์สมองแต่ปานี้เนาะเดอคือกันนาตาสวีแกลพาเดเนาะดินเนจ้าเดอจะเกิดออไทยนะเนาะกันนาจะเพลิดเพลินเนาะวิวก็ได้หากินกันนาดอตากระจอตาเบาบ่าให้ขอเนาะว่าขอจะแท้จะแท้ถ้าก็เตยจะแม่ที่ถอเลยแล้วจะพาตีโทรศัพท์ยาเนาะโทรศัพท์ยาตาเดอจะนอบ่าแล้วจะปาดิตีขอดิซอแล้วจะโพสเนจันนี้แล้วโอไม่ให้คีจะต่อเนาะเดี๋ยวเลยมาโลจับพี่ไม่ให้คีวีจะปาเลยอะไรมาทอโจ้ค่ะบล็อกจะตัวต้นไหนใช่มันจะจะชี้ดีหรอจะโอ้แต่พาซอลเลอร์ปอนหนึ่งเนาะเลยแล่ฮันโลคุโลแกมาโลตาพี่เนยเนาะโอเดอร์ป่าโอเดอร์หมูพี่เนยวีโอเดอร์มือกับพัตติพี่เนยอากาศเชฟปาริราโอเดอร์เวนอเวจ้อจ้อปะก็การจะพัตติเลอร์พัตติมอดิเชเนาะโอเลอร์แมคีเนาะเดอร์จะมือกันในซูเกสาริระมาเอาตาออกมาเอากุลเล่ห้าเขาเราเดอร์มือกันเตอร์เนาะก็ไม่คลึกเนาะตั้งหมดเลยห้าวซะไม่เลยพี่เนยบ้านเลยห้าวพัตติธานีเชคะเนาะพัตติธานีโอพิเศษยาคีบุลอซาเดอร์แมคีเนาะมันจะแตกกันแลเนี่ยโอ้กว่าจะหนีขี้หนีแล่จะหนีแล่นอกกว่าดิเนจ้าเนี่ยไม่คลึกเลยห้าวนะและหานาดอคอเมื่อจะนอตาเชิญกันต่อไคอินเนตปอคลือดีฟ้าตับลื้อนอตับลื้อเลื่อนโทรศัพท์โอปวะเนาะโอยาจะซื้ออยู่นะเจ๊เนาะเมื่อจะจะหนีและห้านาคอลอลอดีเนจ้าเนี่ยกันนากว่าตาสวิตเพลคลิปเลยเนาะตับลื้อดับผู้แฝกก็การโลโอแกสก็หลอดซาทอโบเนาะกันนาตับเพลอีและพาเดเลอร์เวเมโฮซอเนาะ

Gertrude, Tasavi, Noclepadelevi, Mehosomko, Patirisi, Torasap, Heto, Dotojo, Prano, the OK, Sakolosa, Tavadakigana, Ta, Nolle, Pati, Chojelo, Sarapulo, Kajuke, Quahaku, Kotija, Quahaku, Tijimale, Nadiso, Tat Plunim, Chauka, no, the Do Sopa, Notaveda. ซาอูเลอร์ไม้สางน้ำหนอเคยกนาดพัติเคยกนาดพัติขอเพลงพัติทุกวันอ๋อแต่เวลาซาอูเลอร์ไม้สางน้ำซาเคยกนาดพัติอาตาซาบีก็วันนี้จันเนกะคือเราไปดาลลีเลลีโยลีจอดแต่เนาะดีนี่จะตับดื้อตับดื้อก็กันเลยแฮโอแกสกอลซาเดบกาทอโบแต่เชื่อก็ต่อโคเพื่อคิดเรื่อยมันจะต้องหมดแต่สถานกิจจอดได้ชิเกเนาะเติมไปแล้วเนาะปาดิบานอนดิซออีคานีเวกิแม่อดูทอตาพี่ตามมาเนาะก็ว่าดามีเลอร์มหากรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเนาะอีคาเนเดอร์อะดูทวาจะรูปล้อลิเจนอมจ่าจะใครเนก็ดูทวาดาดาสบลอดอดิซออาเกปราพลาลอตาฮาลูกุลูกเว่เนาะเมื่อเลปะแลปุยอปุยออตาตาออตาออตาเลเกตตากุตากาเนาะตาสุตาพลาเนาะดิซอดาแวบว่าก็เจอโคโปกันเลยเนาะแฮมาชาเวดาเนาะจัดอีคานิกก็ดูทวดาให้ขอดอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์และตัวเริ่มมือนิมือซอเซอร์ลาสิงหาคมแพเลอร์เซนทันแอร์พอร์ตเนาะในจ้าเนเริ่มมหาชคตนีหนอกนกวันสุมมาเนาะแกเลอร์วัฒนธรรมเวกิแม่กว่าแชแกประดุเพื่อปรากว่าแชบาคาเดตาริตาเรตาพิตามาตาลือตาลาตาเลิกกว่าคือเกิญญาตาจานี่เนาะบาคาเลวัฒนธรรมเลเวกิแม่แกไปแล้วฮะดิซอเลอากอยดาตาพิตามามหากรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสารนาเลิศหนีขี้กระโถเยกยาคือจิกุยพี่จะเต้บอกก่อนเนาะเดอร์กระดูทวดาจะถอนเริ่มมือนี้มือซอเตอร์และตือเลอร์มือนี้มือซอเซอร์ลาสิงหาคมแพเลอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะดิซอเลอร์แชปูเลอร์เชียงใหม่แอร์พอร์ตเน่ดิเนจานีดิซอชอดเชวตาฮาโลโคโลเกวตามาเลมากาเมื่อเลอร์เบฮิโพคอโพโลโอเลอร์ก็จะแต่ถ้าเขาปาดปาเราชอลเวกิแม่ก็ดับภาคเหนือตอนบนดิซอเวกิแม่เวลัมพูนเวลัมปางเวเมโฮซอเนาะนี่เฮชาตาคือตาขอเนาะดิซอเลอร์เพื่อเลอร์อันหนึ่งสุดก็คือตาพิตามาตาไคอีดิเนจานีแรงแม่คลื่นเนาะตาพิตามาโอเวดาระเมื่อเลอร์เนื้อแรงกว่าดอเนาะบาลานบาปะเก็บย้อนเนาะมื้อจ๋าตาโมทีซาเลดเวเคว่าอาตาออตาอออาตากุตากาอาตาลุตาลาค่ะโอเจเนาะดิเนจ๋าเดอแลกกว่าดอกกว่าอากวาดาแลกกับแมทีเดอเดซาพี่เนาะโอเลซุลซาเกทอโบจะเนี่ยเนาะดิซอก็ปรับพระรออากวาดาแสดงศิลปะวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนาะดิเนจ๋าเนี่ยปรับพระรอดิซอเหมือนเลิศประณีตีปาเลอร์ดาวเวปากิจโพลโอก็จะแต่ถ้าเขาพาดไปอีอาตาโอมูมาซาดิจแลเนาะอาตาลือตาลามาซาดิจแลเนาะอาตากุตกามาซาดิจแลเนาะดิเนจ้าเนี่ยแลฮาเซเนาะเซอร์นี่เนาะซาพี่น้องเกจ้าทอมมือนี่มือซอเตอร์และตือเลอร์มือนี่มือซอเซอร์ลาสิงหาคมนี่คือกระโทยกยาคือจิกคุยแพลเลอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะเดอกว่าดอตาลอติลาเชเซนอนที่ซ้อนหนึ่งกันแล้วคือตาลอติลาเชดาทีดอแพเลอร์แฟนเพจ Facebook มหากรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันลานนาเนาะแฮตเตบอบาสิญาเงินดาโอเวดาเพย์อีเนาะแต่เชื่อก็ต่อคู่เพื่อคิดหรือจะเกอออทอเกตาสวิตเพลวิเลเกเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชื่อต่อเลอเลอร์รอนี่แก้มือโอบรีเนาะแฮเวดาเลอร์จอปาอามือนี้โอบแหละเนาะดิฉันเราแค่มาไปแฮตเต้คือเนื้อตากระจอดได้ทีดอดินเนชั่นนี้กันนาเกตัสวิดอหรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันต่อหรือแค่มาฮาคือนาริและตือเลอร์นุยนาริโตกอลซาเดียพอมูลาวารัญญาไฟเปโรดวอบคอหลอบพาราซาเปอีตับลือเนาะ

0: ชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: เช้าวันนี้นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริเวณโถงหน้าห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่อาคารรัฐสภาโดยมีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัสตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สวิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
7: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่ พรหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เหมอซุงค่ะเหมอซุงพี่น้องผู้ยินถอมเฮาค่ะตั้งเซงกูก็กูเกิลค่ะทบกันเตือนตอนการห้องปล่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเซงกูวันๆบ่ถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำอยู่จอมเขายิ่งหมูขาวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซป้อมแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในถึงมาในวันจันทร์ที่27เดือนธันวาคม2เหงปลาย26ปีพุทธศักราช2เหงหาปากไป69ปีใต้2เหงปากปลายเศร้าปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือ8เหมอ13คำในวันเมื่อในค่ะอํามึงอํานั้นขนอพี่น้องเขาค่ะเปิ้นก็ดีเข้าว่าซากันพี่น้องเขาค่ะรู้ถึงปองให้สร้างซึ่งคือกันพองมังก็ก็ว่าในว่า3เหลือในตีเงื้งแลเงื้งแวเป็ดเรามือเขาว่าเนี่ยค่ะมังก็ก็ว่าอําเป็นสังเงินบ่ว่าอําได้กินอยู่ตาเสจําเจอในก็ดีมีมากวยกาซึ่งคือกอลีค่ะเกี่ยวกับเลยลองตั้งเจอในมันเป็นเลยลองตั้งป้ายอยู่หลีตัวเจ้าเก่าล่อนๆในนั่นค่ะตัวเจ้าเก่าถึงฟองให้สร้างซึ่งหือในก็อยู่ดีตัวเจ้าเก่านั่นกุ้ยในค่ะขย้อนฝากไว้ปันป้อมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากูก็กูก้นจึงหนังในในค่ะฝากถึงป้อมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาจึงหนังในสิอยู่เป็นโอ้ยก็ไอเซจอมกันกว่าอะไรไปอะไรในก็ให้รถเพียเขียนกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงค่ะอยู่จอมเขาหมู่เขานุ่นจอมกันตีดังเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตจอมกันที่ในช่องไรตั้งเรดิโอออมล้มเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตค่ะห้องเปิดเสียงเขาคาจือว่าสวทเก้งใหม่นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางในและกลางค่ำ1วัน2คราวเนี่ยนั่นค่ะอ๋อแค่ข่าวฝากตัวเมื่อทั้งเฮือนเนี่ยก็อย่าลืมส่งข้อความมาอ่านนั้นก็กับสืบมาตีหมายฟุ้น0532760007ค่ะ0532760007ในค่ะนะอย่าก็กับสืบมาดังข้อความก็ไหลนี่นั่นค่ะบอกลาถึงว่าจื้อเผอก็ไหลลุกล้างเผอส่งถึงเผอวันไหลเอิงไหลเจียมเชื่อหนังไหนคะอ๋อกำมังก็ถามว่าค้าใครผักมือดังเฮือนอ๋อนี่ทำหัวเผอเป็นเผอกรอบนั้นแคนโดเฮทามันแจงแรงสีต่อแต่แค่นี้เฮาค่ะเฮาค่ะก็เตรียมบอกลาถึงพี่น้องเขาเชื่อหนังไหนค่ะอ่อนตั้งในดิอ่อนเอาข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองการล่ามคาดไปลองฟิงฟ้าราศีฝากด่วนจนถึงพี่น้องเขาเปิ้นล่ามคาดไว้ในหนอพี่น้องเขามังก็ว่าตั้งเฮาในต้องโฟนเดียตกเอในค่ะก็สําอําใจเปียต่างกะล่าอีสังนังเก่าก็กล่าวว่าเอาข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองการล่ามคาดลองฟิงฟ้าราศีกรมอุตุนิยมวิทยาอันว่านั่นเอามาต่อไต่ใครนี้ฝากด่วนจนถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะบ่ได้มาด้วยในนั่นค่ะลองฟิงฟ้าราศีนั่นในวันที่27 28 29 30ในถึงตั้งเมืองไทยหลายๆองตีเตียฝนตกลงมาห่าวเฮียงมังตีเดจังมีหมากเฮ็บผ้าผ่าผ้าหลังในนั้นค่ะน้ําอือน้ําทุมน้ํานวงไหลจอมน้ําปังหลายอันจอมน้ําปังหลายจิ้มจะได้น้ําปังหลายเดจังขึ้นสูงน้ําพรปังหลายเดจังขึ้นสูง2ถึง3เมตรหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะบ่ถามมาเป้าราติใครกว่าแอลเลตีปังหลายอันนั้นก็มันก็ว่าทะเลมันก็ซีอันว่านั้นในถึงบ่ได้ใครกว่าเลตีดังน้ําปังหลายในสุกาเข้าเหลือน6เหลือน7เหลือน8ในอําฉุกลีเลยกว่าลีขณะพี่น้องเขาย้อนบ่ว่ามันเป็นข้าวดีฝนฝนลุ่มๆน่ะก็ลูกได้กว่าไหวหรือเส้นนั่นนะคะมันก็ตีตื้อเข้มลีบ่ถามมาตกกะข้าวใหม่ข้าวเปิ้นปิกยองเป็นซัมเมอร์จําจะไหนเนาะเป็นข้าวเปิ้นอึดเฮียนจังไหนก็ไหลอยู่ก็คือมันใหม่แห่งหน้าตอนใดหมู่เขานั่นกว่าหมกเหลือน10 11จังไหนหาลีดเกี่ยวคณะพี่น้องเขาค่ะก็กะจึงคือก็ลีค่ะหลูไล่ล่ําด้วยว่าการล่ําคาดไว้ว่าลงนาว่าเปลี่ยนจังหือก็กะป้อกว่าเหี่ยวห่มฮู้ไรคะลูกน้องก็ป้อเปิ้นลาดมาขอสั่งเปิ้นลาดจังหืออําถูกเลยกว่าเล่นน้ําปังหลายถูกเลยเงื้งแว่จําเส้นได้ก่อนหลูเลยหางเฮียนกันไว้ในนั้นค่ะลูล้อมได้ถึงลองรถเพชรดูเสก่าไว้ก่อนในนั้นค่ะเนาะก็ออกมาฝากตอนจนถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาซึ่งหนังไหนคะเนาะเหี่ยวก็กํานันไรพี่น้องเขาจะซื้ออันอยู่จอมตามเฮยซันร้อยหลายๆตีก็หลูฟังไว้ลองลิ้นหยดลิ้นก่นลิ้นปังต้นไม้ล่มติ่งจอมเซนตาสายตั้งเนี่ยค่ะเหี่ยวก็ตั้งเหมือนหนังตั้งเมืองเมฮองซ้อนว่าตั้งแม่จันเก่งไห้เพราะว่ามือซึ่งตะคิเลียกว่าเจ้าเนี่ยฝนตกป้อมถาดค่ะเนาะเฮียเธอเซียนตั้งกว่าก็มืนแล้วก็ลิ้นก็เป็นเปื้อเป็นอุ้งเจ้าเนี่ยก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะฝากตอนจะถึงกันค่ะเมื่อในเหตุการณ์ที่ยังหนึ่งวันเมื่อผูกมาเป็นวันเกิดจมูกเนี่ยคุณค่ำในตัวที่สิบเลยเมื่อในตอนเนยหมู่เขานวลเขาและเจ้าหน้าตีตั้งห้องการทันฐานะก่อกับสืบข่าวที่สามในนั้นค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามในค่ะเนาะคมดังเจ้านาตีหลายหลายก็เลยอ่อนกันกว่าอยู่กลุ่มย่อมูลจำเนียคุณนะคำในฐานะในตัวที่14หมอกละถึงวัติเป็นเหตุการณ์ก้นหนังฆ่าคนเมืองกว่าเฮาเป็นก้นหลีเนี่ยค่ะเป็นก้นซื้อยู่คึงปองให้สร้างกว่าในนั้นค่ะเมื่อในเตรียมเจ้าเตรียมเซลค่ะเนาะมันก็ถามว่าเมื่อในใครแต่งตัวใครเรียบร้อยว่าเรียบร้อยนะคะแคมแลบย้อนบอกว่าเปิ่นเต็มเลยปล่อยคนหูสุกสักให้ในค่ะเนาะเก็บคนหูให้แคมแลบให้ในค่ะมันเอาเป็นลองฟิง
การอันเลยอันนั้นนั่นค่ะในพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็มาฝากถึงพี่น้องเขาแทงมาเต็มเจ้าเต็มเซี่ยวเหย่าในนั่นค่ะในวันมือในมือผูกมามือผูกมือฮื้อมือหนึ่งสามวันค่ะก็นั่นห้องการอันเหตุการณ์ลุ่มห้องการหลายหลายฝ่ายเป็นค่ะคุณเมืองจำเจนในค่ะเนาะเปิ้ลเด็กกึดลือกึดย่างค่ะย้อนอะไรมือในก็เดี๋ยวเลยว่ามาเหตุการณ์ลวดกาก็อ่ำป้อนน้ำย้อนเบอร์ว่าโฮงเฮียนเปิ้นอึดว่าเมื่อว่าเป็นวันอาทิตย์ดวงใจเมื่อในทั้งวันหนึ่งมือผูกมือฮื้อเปิ้นก็เดี๋ยวลือเหย่าในมังโฮงเฮียนเปิ้นก็เดี๋ยวปีกไว้เหตุเปิ้นขึ้นกว่าเพิ่มเติมแทงต่างวันจึงไหนคะอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวเลยว่าเตรียมเจ้าเตรียมเจ้าเมื่อในไรหอลวดกามาไรง่ายเงียบเนี่ยอ่ำป้อนมีลวดกาหนำในนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นแทงหนึ่งลองมาฝากตอนที่ถึงกันมือผูกเป็นวันเกิดจำเนียนหนูคว้ามือฮื้อที่เป็นวันอาสาละหาบูชาวันขวาในคณะแทงสามสิบก็ที่เป็นวันขวาสังขารเจ้ามันก็ที่เป็นสามวันลือจ้อมกันก้ามเหลียวจึงหนังในค่ะป้อแม่ปีปีน้องๆเขาอันนี้ก็เอามาฝากถึงป้อแม่ปีปีน้องๆเขาให้ไรงิ้นถ่อมจ้อมกันในวันเมื่อในจึงหนังในค่ะอ๋อเพ่งความอันเปิดความเมื่อไงนะคะเป็นเพ่งความตรงตักปีน้องความจมปีน้องในนั้นค่ะเข้าห้าหนังกันป้อเขาขำปันแห้งเจอกันเผอสมเด็จมาปันแห้งเจอเขาขาขละเขาห้าหนังกันนี่ค่ะอําหมออยู่กุ้งย่อมุนกันเผอสมเด็จมาอยู่เจ้าอ่ำยองของก็อ่ำก้าในนั่นค่ะกุ้ยกาใครย้อนฝากไว้ปั่นปอมเมปีน้องเขาจะเจออันอ่ำหัวเตเตรียมมีสังเหมาฮิปมาปั่นให้กวนเฮาค้านั่นเนี่ยมีลองดังสุกสักอ่อนอ่านว่าแม่ไปหรือเสียว่าเหตุการณ์อยู่เมืองไทยวายหยาบเย่าเปิ้นก็ตึกเพียวมวยตีนยอดเป็ดก้นอันเหตุการณ์อ่ำถูกเมียนจำหนังปักเปิงไม้มีก้นอันเหตุการณ์เลยลองตั้งว่านายจังอ่ำเมียนองตีองตั้งนาการอันกว่าลุงเซนสายไม้แหวมเมียนจะนั่นเหี้ยเฮ็ดให้ตกเจอสีสัมปายมีมาแทงป้อวันขวานได้อย่าไปกว่าอีกย่องนั้นวัดในอาวานี่อันในค่ะเบิ่นก็ตั้งวัดไหนค่ะตั้งวัดพระธาตุลอยค้ำตั้งเจดวันเก้งใหม่เบิ่นก็ลาดมาไว้ยาวาอ่ำเลยลาดสีอิดว่าคอความเจ้านั่นพี่น้องเขาเพอกว่าเตรียมกว่าว่านั่นขนาดเนาะจึงนั้นเนี่ยค่ะเบิ่นอ่ำเลยแจกเพชรเนื้อเลือดเจอจัดภาษาศาสนาอีสังในนั้นค่ะที่ดังวัดที่เป็นก็เฮ็ดลิกซับเจียงมาปั่นเยาวาอ่ำเลยว่ายังกว่าลูกกว่าด้านไรปักเก่าปึงเก่ากุ้ยเสียมซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อย้อนหนังเลยพี่น้องเขาก็อย่าไปมาสร้างข่าวอันปลอมอันพังมันเฮ็ดให้เขาห้าหนังกันสุกเจอในนั้นค่ะก้อนนั้นลงปฏิมาถามปีมูข่าวนุ่นว่าก่อนเหตุการณ์ตั้งลิกุสูตีเลยล่ะไรเห็นวันนั้นอ่ำกว่าตีไรก็ไรกว่าตีเลยก็เลยสังเจอว่าเจอเขาขามีน้ำเจอผึกจืนข่าวซื้อซีเฮ็ดกว่าเลยลองตั้งเต็มอกเต็มเจอเด็กดูต้านกว่านั่นนี่นั่นค่ะเจอเลยว่าหลูเลยเตียงหังเฮ็ดหังมีเฮ็ดมีเงินมีคำหอยเงินหอยคำเมกว่าหลูกะเข่งเปิ้นเจอตั้งหลูค่ะนะก้อนนั้นเลยลองตั้งเจอในเฮาคาถูกดีเลยป่องเจอการตระนี่ค่ะมันก็ถามว่าถ้าผมพอหันปีโมเขานั่นกว่าที่ว่าที่เกี้ยงแกนั่นแกไหนล่ะนี่ค่ะอยู่ดีเจอค่ะเยอะก็กว่าเหี่ยวในคำตั้นในถ่ายแคบหางค่ะพี่น้องเขากว่าลูกว่าต้านในลองก้นเหตุการณ์เต้ๆในอ่ำตั้นมีแคบหางนะพี่น้องพี่โมขาวโน้นตีลาดกว่าซึ่งนั้นเฮียงเลยว่านะฮัลโหลเหตุการณ์ฮัลโหลมันตั้นเอาแคบหางมาถ่ายเลยเสียว่าที่มีก้นจางก้นสีก็ไว้เหี่ยวก็มาถ่ายมันเท่านั้นอ่ะเขาก็มีเงินกับจางเขามาถ่ายมันเท่าหลงเจอย้อนนั้นแหละกำนำก้นอันเหตุการณ์ในอ่ำป้อมีแคบหางค่ะนะก้นอันที่อ่ะเลยเสียว่าก้นกว่าเฮียก็ยัดนำคำเตาก็หลูป้อขันนะตะเหลวในในตั้งพี่น้องใต้เขาขันในติดโซเชียลมีเดียก้าหืออันว่านั่นปางหลูขับตัวก้นตายว่าปางยังเสียมว่าปู่ป้านเขาในค่ะมังก็แค่หนังเขาย้อนค่ะเมื่อในก็ให้ไหนที่ดิเขาวนว่ามันเป็นลองเตะเฮ็ดหือเลียเฮาหลูเลยหัวหน้าการนั้นเฮ็ดหรือเฮ็ดจึงหือพองในมังป้อเฮาเฮ็ดหน้าการนี่ป้อให้ค่ะกับเฮ็ดหน้าการหับการด้วยเสียนอันเฮาก็หลูเอาเฮ็ดไหนไว้ติ๊กๆเนี่ยก็เฮ็ดไหนมันก็ไปเจอมิ้วมันขนาดเนาะก็นั่นแหละลองตั้งเจอในเฮาขาก็หลูเลยหู้ว่าเฮานํามือพองเฮาขาเฮ็ดการนั้นเฮาก็ถูกดีเลยงึ่งแวว่าอันเลยเฮาถูกดีเลยถ่ายแค่พังได้ถ่ายแค่พังมันก็ถามว่าเอิ่มก็หลูกับตั้งกันหน้าในวันตั้งเลยถ่ายค่ะพี่น้องขอป้อเฮ็ดการได้นี่ถามตวยจ้องใจพี่น้องเขาเดือเสว่าหลูกับสร้างภาพในอ่ะเจียงจังเจียงน้องที่เป็นเจลองมาอันมาอย่าไปกอดเต็บตัดปันเปิ้ลในนั้นขนาดเฮาหลูเลยฮู้ว่าตัวเจ้าเก่าเฮ็ดอีสังอยู่เฮ็ดให้เต็มทุนการนั้นก็ป้อเหี่ยวในนั้นค่ะโยก็เกี่ยวกับรองแทงรองนึงนั่นในค่ะเนาะพี่น้องกําเดี๋ยวมาลาดในพี่น้องเขาอย่าลืมไล่แชร์ปันเฮาค่ะจอมค่ะกําบีหมู่เขานั้นเดี๋ยวมาลาดเกี่ยวกับรองว่าเปิ้นอําปันเกิดลูกตั้งเมืองซึ่งไทยยาว5เปิ้นเตลึบมือเฮือนขึ้น5อันที่เป็นข้อถามอยู่เจอนั่นกํามาตีลาดปันพี่น้องเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจบันเท่าขาจอมในนั่นค่ะถอมตั้งไหลก่อหมอกลาดถึงกันจอมแต่เร็วลือเฮือหรือเจอถอมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันหนึ่งหูกันส่งขึ้นมาอุมาโอกันขนาพี่น้องเขาค่ะถอมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันอิดอีกอนจงขึ้นมาถอมอะไรลองอะไรอันจอมกันเที่ยงในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะ
ถอมอยู่ที่เราตั้งไหลต้องตักกันเขามาไหลค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอําหึงอํานานก็อําหึงอํานานก็เปิ้นที่เขาว่าซานี่ค่ะว่าถามว่าเขาว่าซาอย่ามันเป็นหังล่ะมันเป็นหังค่ะมันก็ยังตึกเหมือนเก่านั่นน่ะเนาะพี่น้องเขาเนาะถอมจํากันค่ะเพียงความหัวในค่ะนะ

บางปอกบางเลยมาในในเตอันลืมอะไรอยู่นะเนี่ยค่ะว่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งพิงความค่ะอันลืมเมื่อเลยอยู่ในนั่นค่ะอ่ำว่าวันหนึ่งก็ได้อันลืมไม่เลยอยู่เนี่ยค่ะบางลวงซ้ำใครต้องกึมซ้ำลืมหยาบบางอันน้ำใครต้องกึมซ้ำลืมง่ายเออมันเป็นเสียงฮือลีแหละในมันเป็นที่ว่าเลยดังเจอเขาเนี่ยค่ะกัดติดห้อยจับมันไว้เสียอันนั่นน่ะเนาะเออมันได้หยาบเนี่ยในนั่นค่ะนะเมียนเนี่ยอ่ำเลยน้อยเจอค่ะนะอ่ำเลยน้อยเจอค่ะกูก็กูก้นตื่นมีลองมีลองมาตีนหนุ่มขึ้นมาตื่นเด็ดเท่ามาดาเสียนังหือว่าเปิ้นเดมีเครื่องขึ้นกับกอดจันเข่งหน้ากับยิบหน้าจังหือก็เย่าในค่ะเนาะมันก็ตีเฮ็ดเฮาเฮาก็ตื่นเท่าอยู่กว่ามาอยู่จอมข้าวยามมันนั่นเย่าจังไหนค่ะเมื่อไกลก็เป็นเพียงความใจเนาะคำห้องไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นเพียงความมนุษย์ถูกใจแทงหนึ่งโหฝากตัวนู้ถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันในตอนการเฮาค่ะดีในในนั่นค่ะก็ถ่อมจอมกันดีในเนาะเพียงความตะเหลียวก็ออกมาเหมือนนะน้ำเยี่ยวก็เฮ็ดให้เฮาค่ะเลยถ่อมกว่าตั้งน้ำตั้งหลายนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาตวยนี่นั่นค่ะมาตวยเกี่ยวกับเลยลองว่าเอ่อมีลองตั้งอันไหนนี่นั่นค่ะมีคนก็ลาดไว้ว่าเนี่ยค่ะมันก็มาคุณเต้อาชีวะในนั่นค่ะในก็มาหมอกลัดถึงว่าเออเขาก็อาเป็นข้อความที่มั่นใจลาดนั่นค่ะเนาะอ่ำเจอว่าจันจังพี่น้องแห่งการยันมึงนะก็กะสุดดีกว่าเอาข่าวเงาดอนด่าดีกว่าปืนเผาปืนเพนั่นสุดดีเลยลาดลองตั้งอันถูกอันเมียนมันเออเจมจึงหลังไหนค่ะพ่อแม่ปีน้องๆเขาเขาค่ะก็ในลองตั้งเจอในปืนก็มาลาดนี้นั่นค่ะเนาะว่าให้อย่างไรอ่ำป่องเจอกันห้าเจมจึงหนังไหนค่ะปืนก็ลัดไปเจอไหนมั่นใจก็เตรียมมือหนึ่งวันปนมาในคุณเตอาชีวะอัครวุฒิไกรศรีสมบัติในในค่ะเนาะก้นอันอยู่ในจุ้มกลุ่มไทยไม่ทนนะคะอ่อนกันต้งหนึ่งเกี่ยวกับไปลองสุนเลยสุนเป็นในก้นเมืองจึงไทยแหละหนังคือปืนป้อเตอ่ำมาปนเปลี่ยนไรนั่นเจมจึงหนังไหนค่ะมั่นใจก็ลัดไว้ว่าให้อย่างไรอ่ำป่องเจอไปป่องเจออย่างนี้เป็นข้อความมั่นใจลาดค่ะเนาะพี่น้องเขาถ่อมลีค่ะนะพี่น้องเขาค่ะสังเจอว่าเพราะว่าป้าต้องเย่าจับต้องเย่ามาเหตุการณ์เป็นแห่งการก็เย่าก็เพราะว่าหู้เย่าเนี่ยก็ให้ปอกเมื่อเกิดขึ้นตีดังเมืองตัวเจ้าเก่าอันมานั่นก็ย่อระยะนั้นก็เมื่อเกิดขึ้นดังเมืองโฮมตุเมียนมานั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาก็ยังไงก็ยังไงอะไรก้นเปลี่ยนภาษาซ้ำเอากว่าเปลี่ยนภาษาให้มันสุขสักหมดละเนี่ยเอาลองเต้เต้มันในเนี่ยค่ะเตเล่บอกละถึงว่าเนี่ยนั่นค่ะอ่ำเจอว่าอาประวัติตัวงี้อย่าปอกมือขึ้นเนี่ยมาเหตุการณ์อะไรอ่ำเจอในนั่นค่ะที่เต้ว่าใครหมอกลาถึงว่าเฮี้ยงการยันเมืองในประวัติตัวงประมาณมีมาเหตุการณ์เมืองไทยประวัติตัวงี้ก็ให้ปอกมือเกิดขึ้นดังวันเมืองตัวเจ้าเก่านั้นก็เมื่อเกิดดังเมืองโฮมตุมเมียนมานั่นค่ะเนาะก็เพราะนั้นในประวัติมาเกิดดังเมืองจึงไทยในเขาเตเจอศูนย์ในศูนย์เป็นเหมือนหนังว่าจะหับเอาเงินจอยเทียมตอนดังจึงเมืองดังเมืองจึงไทยในเล่งลูกอ่อนใน600วัตต์เนาะย่อกับปืนลองปืนฐานลองศูนย์ในศูนย์เป็นลองป้ายอยู่ลี30บาทนั่นวัคซีนก็ฟรีเฮียนก็ฟรีจิ้มซื้อในไหนค่ะย่อก็เป็นลองคักตัวอันเงาหักมันตอนดาดีกว่าไรวัดไว้ต่างอันจิ้มซึ่งหนังไหนค่ะ3คอในไหนนั่นค่ะคนไทยห้ามตีเลยจ่ายกาขวัญย่อก็ตีเลยซุ่มอีหยังแทงในนั่นค่ะเพราะว่าเลยซุ่มอีหยังล่ะในเขาก็ตีเลยซุ่มเหมือนหนังว่าลองศูนย์เลยศูนย์เป็นลองตาเลยรู้ล้อมด้วยถึงก้นคาวันเมืองเปิ้นนั่นค่ะเลยหนังคือเขาคาพอดีอ่ำกว่าย่าลองเงินตื่นล่างเปิ้นตินนั่นสิสังเจอว่ามาเกิดตั้งเมืองจึงมาเกิดตั้งเมืองจึงไทยเขาขาดเลยกว่าจึงตื่นล่างของเปิ้นอันไหนเฮ็ดไหนคะก็นั่นแหละมั่นใจก็ลาดว่าจึงไหนกุ้ยในนั่นค่ะก็นั่นแหละลองเกิดมีป้าต้องเดี๋ยวจะไหนก่อนมันก็ตื่นมีไว้อยู่ก็การใครเลยว่าให้มาเป็นตื้อตั้งเปิดปันพักตูให้มาไล่วัดไว้ดังเมืองเปิ่นเลยง่ายแง่มอันไหนมันเป็นข้อความตีมันใจหลัดพี่น้องเขาหลู่เลยป่องเจอจังไหนคะเนาะอันไหนคะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันไหนก็เอามาฝากตัวนจูถึงพี่น้องเขาสิในนั่นค่ะก็นั่นแหละเพราะว่าเมืองเปิ้นนั่นอันขึ้นอย่างเมืองมาเลเซียฟิลิปปินส์ฮะสิงคโปร์ฮะเจมส์ในเพราะว่ามีก้นไก่เหตุการณ์เมืองเขาตวงเลยเปิ้นก็ให้ส่งปอกเมื่อเกิดเมืองเปิ้นในขึ้นปอกมาเหตุการณ์ขึ้นก้นไรอยู่เฮ็ดจังไหนนั่นขนาดเนาะลงตั้งอันนี้ย้อนเปิ้นว่าเฮหังเลวานั่นแหละย้อนเปิ้นว่ามีก้นจินเทามีก้นเขมีก้นอันตอนตัดได้ครึ่งปองให้สร้างให้ลูกหลานมาเกิดดังเมืองซึ่งไทยซื้อเอาปอเป็นก้นไทยเฮ้ยก่อมใจปอเต้นั่นเฮ้ยก็ซื้อเฮ้ยตอนตัดได้ลูกไรวัดไรไว้มาเจ้าไหนมันนำแห้งตื้นเนี่ยแต่เหลียวก็เปิ้นตึกอ่อนกันกวาดล่างผิวมวยแปดอยู่จิ้มจึ้งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เคยเฮ้ยปองจะว่ามันก็เป็นเต้เกิดขึ้นมีเต้แต่เหลียวก็ตีนยอบอยู่คือในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะเอามาได้เป็นร่องแต่เหลียวขึ้นมีเทียงเขามาขัดไว้
ฮงหรือเซาฮงแหลมจำเจ้าในคานอฮอลเตจำเจ้าในเสียก็ตั้งจันตั้งจันเสียเอามาเหตุการณ์ลองการหยอกเลียนเนื้อออนไลน์ห้าลองการเอามาสักเงินฟอกเงินหามันเป็นลองเงินขาวห้าจำเจ้าในก็ตีมีมาหนังคือก็ตีอ่ำเฮ็ดพิษปักเบิงใหม่มีจำเจ้าในลองตั้งอันนี้ก็เป็นแทงหนึ่งลองดีเฮาค่ะเอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขาว่าแทงลองหนึ่งมันหนังว่าเอาจื้อก้นไทยกว่าเหตุการณ์เหในนั้นค่ะมันก็อ่ำหู้เรื่องหู้ตั้งมันเหี่ยวก็เป็นจื้อเฮาเอกกว่ามันก็ต้องมีอยู่ในควักเนาะเป็นก็เอาจื้อกว่าเหตุเป็นจื้อกรมณีเฮอันอันเฮเจอกว่าจิมเจ้าในก็มีมารวยลองว่าวนว่าเป็นปันเงินเอาค่ะหนึ่งเหรียญกานันค่ะนายจิมเจ้าหนังเลยพิษปักเปิงใหม่มีค่ะอ๋อในก็ย้อนฝากฟังไว้ปันปอมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาตั้งหมดตั้งเสียงเฮาฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะในก็เป็นแทงหนึ่งลองมาฝากไว้ปันปอมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาในนั่นค่ะเมื่อไกลก็ลาดกว่าเฮียงเลยค่ะบอกใครลาดเกี่ยวกับเรื่องอันพี่น้องเขาต้องทำกันเขามาว่าเปิ้นอ่ำปันก้นไต้กะไว้แกนั่นอ่ำปันกะแกในอ่ำมีเผาว่าค่ะเนาะมันเป็นก้นอันเฮ็ดข่าวอันปอมมันพังมันสิมาปั่นให้เฮาค่ะมีลองสุกซักเจอนั่นกุ้ยจึงหือกอลีค่ะเพราะว่าเฮาค่ะฉุกแมนจำหนังปักเปิงหมายมีนะคะอ่ำตับลูกกูสังไข่กว่ากันเลยกว่าในนั้นพี่น้องเขาค่ะมันก็ง่ายแงมตอนแต่เฮาค่ะในนั่นค่ะเนาะกอบนั้นเลยอย่าไปเอาความเจออันคนเขาเหี่ยวกว่ามาเฮ็ดให้สุกซักเจอเฮาค่ะบ่สุกยุ่งกว่าเสียงถามว่าเปิ้นอําปันกว่าที่เปิ้นปันกว่ารู้ที่นั่นว่านี่ก็อําได้กว่าในมันก่อมตายค่ะปฏิรัติตึกๆค่ะเนาะพี่น้องเขาย้อนนั่นแหละพี่น้องเขาก็ทอมหูไว้หูเนี่ยค่ะสู้ไปกูอีหังอ่ะสู้ใครกว่ารู้ในการเลยก็สู้ก็กว่าเนี่ยสู้เจ้าใครกว่ารู้ตั้งไรก็กว่าเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องค่ะป้อเขาค่ะมีวัดมีไหวเต็มทนถูกเมียนจำหนังปักเปิงไม้มีในนั่นค่ะเนาะอ่ำมีเผยว่าในนั่นค่ะเนาะก็นั้นเลยอย่าไปกว่าปันเที่ยงว่าป้อเปิ้นว่านั้นต้องใจที่ห้าต้องใจที่ห้าเฮ็ดให้คนก็อันสร้างข่าวปลอมนั่นมีเฮี้ยงเจอมันนั่นแหละเฮาได้ไรหังอ่ะเฮาได้เฮ้อเจอมันนั่นแหละเลยเงินค่ะเออก็นั้นค่าตีอัมปอลัดย้อยเย่าลองตั้งเจอในย้อนเพราะว่าห้องการเฮาค่าตีในมันเป็นห้องการภายหักการขุนตั้งเมืองจึงไทยและข่าวเงาอันอําเจื่อมใจอําแค่มาลัดและขย้อนฝากฟังไว้ปันว่าผู้เลยเผยเฮ็ดข่าวเงาอันพังอันปลอมมานั่นผิดมีตัวตามตั้งผิดในนั่นค่ะเนาะญาติตามเงินและตกขอค่ะฝากฟังกันไว้จอมในคณะพี่น้องเขาค่ะกําเลยเฮาค่ะมาด้วยแทงเกี่ยวกับเลยลองว่าเปิ้นเตะบ่เฮาค่าย่ามือพื้นลิกหอรถหอกาผิดปักเปิงหมายมีห้าหอรถเพิ่นเนี่ยห้าในสูงเมื่อถึงที่เฮือนเย้าอ่ำใจกามั่นในซึ้งป้อเตะเอาวันที่หนึ่งเลือนอันจำตีถึงในค่ะวันที่หนึ่งเลือนออกัสเลือนที่แปดในกว่านั่นในซึ้งป้อเขาขาอ่ำใจเงื่อนกาไหมปั๊บกาขับรถไพ่ค่ะขับรถย้อนสอนห้าหอรถหอกาผ่าไพ่เขียวไพ่เลี้ยงห้าจำเจ้าไหนคะเนาะเนาะลองตั้งเจ้าในนั่นในก็หลู่ไล่จ่ายเงินป้อมจ่ายเปิ้นที่อําต่อปันนะคะป้ายวงกลมเฮาค่ะนั่นที่ใส่ไว้ที่หน้ารถก้าเฮาค่ะนั่นเปิ้นที่อําปันนะคะก่อนนั้นเฮาโหลดเลยจ่ายย้อนหลังค่ะลงตั้งซะในก็โหลดเลยฟังกันไว้จอมเปิ้นเอาเตี้ยวในนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาเกี่ยวก็ไปลองการฮอโหลดฮอก้าเที่ยงจังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเฮาใจถอมด้วยแทงเพียงความหวานหูถูกใจกันอีดอ่อนนึงค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะถอมได้เพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนจอมขึ้นมาอุบโอ้จอมกันแทงกำหนึ่งค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมจ้อมกันในตอนการฮ้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ค่ะเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมู่ขาวนวลสุภาวรรณเชื้อสารวินปืนปล่อยเสียงตั้งห้องการหับการคุณตั้งเมืองจึงไทย AM 147 6กิโลเฮิรตซ์อองตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ค่ะอยู่เป็นโอ้ยก็เซจ้อมกันในเสพี่น้องเขาค่ะลาดกว่าเมื่อไกลลองวัดลองไว้ลองเขาเงาฟิงฟ้าราศีในคาโนยก็ลองวัดเหมือปืนตีเฮ็ดมาแล้วอันนี้เก็บเงินไว้ก่อนนะคะตอนแต่มติครม.อันปืนเฮ็ดไว้เมื่อวันที่24ปนมายังต่ออําไปเหย่าโตอมติครม.วันที่11เดือน11นั่นเนี่ยก็ดื้อหางเฮียนไว้นะคะหางเฮียนเงินไว้ค่ะนะปืนตีเฮ็ดปันสีไอแล้วก็ปรับคําเมืองว่าวัดสีของจําจะได้หรือเลยหางเฮียนเงินไว้ปืนตีเลยกว่าจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเอาคิวมันสีกว่าเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ให้มันบ่เหย่าโตจําเป็นคักเป็นตอนกว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองวัดลองไว้นะอันนี้ก็ฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาค่ะอ้อเทียงลองหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะมาด้วยเทียงในนั่นค่ะเนาะกำหนำจะเจออันอยู่เศร้าถังตั้งมึงจึงไทยนั่นในค่ะเนาะก็ใกล้ๆ

ายห้าพายเฮือพายหางเฮกว่าห้าเสียมเจ้าในมันผิดปักเปิงหมายมีค่ะพี่น้องเขาก็เนี่ยในลองตั้งอันในเบิร์นหามมันเตมีจังผิดจมหนังมาตราหมายที่8ปืนในนั้นค่ะเตจังเนี่ยตดตามตั้งผิดจมหนังมติครม2หิงหาปากไป60มีมือตามเงินหาเหงต่อถึง 50,000 บาทนะคะย่อก็เตส่งปอกมือขึ้นตั้งเงาหักตั้งเฮือนอันเข้ามานั่นอํานั้นก็ตั้งหามย่อก็อําปันขว้างเหตุการณ์อําปันขว้างเฮ็ดออกปันวัดไว้เหตุการณ์ข้าวตั้ง2ปีในนั้นค่ะออกนายจางอองตีเหตุการณ์เนี่ยค่ะตีอันปันแห่งการยันเมืองกับเหตุการณ์เร่ขายตั้งขายนั่นเนี่ยค่ะเตมีตั้งพิษจอมหนังมาตราที่เก้าเตเลยญาติตรวจตามจอมหนังมาตรา102เนี่ยค่ะเปิงแห่งการมีตรวจตามตั้งพิษ10,000ต่อถึง100,000วัตต์ต่อก้นจังแห่งการหนึ่งก็สั่งเสื้อว่าเหตุพิษแทงเตเลยตุ๊กคอกอ่ำป้น1ปีไม่ตามเงื่อน50,000ถึง200,000วัตต์ค่ะต่อก้นแห่งการหนึ่งก็เลยตั้งสองอันเนี่ยสั่งเสื้อว่าเหตุพิษแทงเลยเตอ่ำปันจังแห่งการในข้าวตั้ง3ปีในนั่นค่ะอ๋อเมื่อหนังการอันเร่ขายสินค้าขายตั้งขายเจ้าในเปิ่นปันแห่งการเฮ็ดได้จังหือล่ะเนี่ยขายผักเยอะนั่งคิ้วขายตั้งขายข้อมูลเขาป้องขายไอศครีมเนาะจำเจ้าในขายเยอะก็ขายของกินของใจกว่าหาขายซื้อโคเลี้ยงนะคะเยอะก็เอารถเครื่องให้ต่างให้กว่าขายจำเจ้าในก็อ่ำไรค่ะลงตั้งอันในหรือเลยฟังกันไว้ตอนตาปีน้องแห่งการยันมึงอันมีไว้วัดไว้เหตุการณ์เปิ่นปันมาเหตุการณ์นั่นในอนาการอันเป็นเฮฮามมีไว้ตั้งนำตั้งหลายค่ะเนาะเขาก็หรือเลยฟังกันไว้อยากถามเทียงว่าอันเฮาคาเหตุการณ์ขายของนาเสียงนั่นจ่องไรสังจะว่ามีนายจ้างมีนายจ้างเสียนายจ้างกับลาดว่าก้นๆในติมาขายตั้งขายนาเสียงนาห้านเฮาเอิ้นนี่ก็ในไรอยู่มันก็ติมีจอมหนังคักตอนที่นายจ้างเฮาคากว่าย้อนนั่นกล้วยกะเพราะว่าเฮาคาได้กับเปิดเป็นห้างกล้วยเฮมีวัดไว้แห่งการยันเมืองกว่าเปิดขายตั้งขายห้างกล้วยอําไรค่ะพี่น้องเขากว่าเป็นลูกจ้างไผแก๊สคนโฮห้าในเจ้าในมังลองมาอันมั่นติดอะไรอยู่ที่ว่าเฮาคากว่าเตรียมเคยกาสังเสือว่าเฮาคากับเปิดร้านทั้งกล้วยเลยวังวัดไว้เฮาคาเป็นวัดไว้แห่งการเป็นปั๊บคําเมืองก่ออําไรเหมือนกันผิดปักเปิงหมายมีลาดว่าเอิ่มถ้ามีโผเป็นก้นไทยนะเฮาเอาโผเฮ็ดเจ้าของเสียงเออเจ็มเจ้าในเพราะว่าโผมันอําเฮ็ดมันจะลูกน้องก่ออําไรเหมือนกันลองตั้งเจ้าในพี่น้องเขาหลู่ไรฝากฟ้าไว้วันมังก็ถามว่าอะคนคนนั้นเป็นใต้หรือมาเฮ็ดอยู่แค่เปิ้นติอ้นสัญชาติไทยเหี่ยวก่อจังเป็นไรอันนี้ก็อย่าไปไม่เจอต่างเปิ้นหนูเลยฮวดตัวเจ้าเก่าต้องถูกเมียนนั่นเตื้อแคมลีหรือเสือเปิ้นเย่าในนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไปลองวัดไวเลยนาการอันที่เขาขาดหรือไรฟังเลยหรือเฮ็ดกันนั่นเจ้าไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากไว้ปันเจ้าหนังในค่ะเนาะทอมอยู่ที่ไรตั้งไรก็ปันแห่งใจกันในตอนการเขาค่ะดีในในนั่นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก็ไอเซจอมกันหนังหือพอดีแคมแลบหนังหือพอดีขึ้นได้ไม่สูงกว่านั่นในก็หรือได้จ้อยแถมกันกว่าเจ้าหนังในค่ะโยก็ใครฝากไว้ปันว่ายำพองตะเหลียวข้าวฝนนะกว่าเลยไปเลยให้ฟังกันไว้พอเดี๋ยวมาด้วยเกี่ยวกับเลยลองตั้งเมืองเฮาก็ยังดูเลยฟังกันไว้ฝนฝนล้มล้มในนั่นค่ะอ๋อจึงไหนคะเนาะย่อก็ตั้งเมืองจึงไทยก็ตี้ยอบไรแทงเย่าอันปลอมอันพังอันติ่มถูกเมียนนั่นไหนคะเนาะก็มันหนังจังผายดังจุ่มบริหารเงางุ้น 4IP เขากดทัดด้วยห้องการเฮ็ดออกปืนแพ้คู่ของอันปลอมคู่ของอันเจ้าตื้อจือเสียงใหญ่ในเมืองจึงไทยอันเป็นกอฟีมิกไมเนสกาแฟโอวันตินและน้ำยาซักโคลอยโคดาวนี่อีกป้าดังก้นแทงสีเกาะไหนคะอ๋อฝ่ายเพียวมวยป้ายมักมีพิษปักเปิงและห้องการฝ่ายแกดกังปักเปิงเงาตื้นมิกหมายโคของเขาห่มมือกันเสียไรกดทัดด้วยห้องเก็บไว้โคของตีหนึ่งในเจดวนสระบุรีและตีเฮิร์นหลังหนึ่งในปอกบางหมดเวงกรุงเทพค่ะกวนเมืองเจ้าของร้านขายกุนนั่นดังปอดชนบุรีเวงกรุงเจ้านันก่อลาดว่ามีก้นกำพองเฮ็ดเหมือนหนังเป็นก้นขายโคของในห้องการใหญ่เซเลยฮะขายปืนแพ้พองกาแฟเนสกาแฟโอวันตินน้ำยาซักซื้อโคดาวนี่เป็นของอันปลอมเสผ่ายเจ้านี้ตีเขาก็จังเขากดทัดด้วยค่ะเขาก็กดทัดด้วยหันโคของอันปลอมซิมไว้ในห้องเขาในกดตองเขาตีเฮิร์นหลังหนึ่งนักเวงหลงกุ้งเฉ็บเสห้องการตีเฮ็ดออกของปลอมนั่นเดเป็นตีเจตอนสระบุรีไหนนั่นค่ะอ้อเดเป็นที่จีเวงส์จีเจดอนสระบุรีเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะพ้องเขากดทัดนั่นเลยทั่วผันเครื่องจักรหลายๆเส้นจากอีกโคของปอม4ลูกจากคนโคของจากห่ออันปิกของจากป้อบาโคดเจ้าในซิมไว้แหละโคของทั้งหมดมีอยู่ 226,000 หิง7ปากปลายเศร้าอันตกแบนสร้างเงินไทยหมอก 2.6 ล้านวัตต์ค่ะหรือเสียนั่นที่ยอบไรป้ากุ่นย่ำผองกอฟีแท่งโอวันตินแท่งน้ำนมผองเกลือหวานและผองครีมกอฟี1ปากไป19ถุงอีกตั้งห่ออันมีมิกไมอันปลอมแต่ 55,000 หิงห่อค่ะก้นสีก็อันที่ยอบไรนั่นก็เจอหมายฝังปลอมไว้นะคะคว่างมิกไมกุ่นสินก้นต่างก็เสถูกเอาเรื่องไว้ลองตั้งขายเหรียญขายโคของอันพังอัน

ปลอมมันในนั้นค่ะอ๋อเจ้าหน้าที่เขาตึกส่วนว่าคู่ของปลอมอันหลักเฮ็ดออกอยู่ในจังเขาป้าสันง่นอันมีเพแลจังตุ่มตื้อต่อไปอยู่ลีเฮาค่ะถูกลีหาซื้อกินคู่ของเจออันดีตั้มใจแหละถูกเมียนั่นเตื้อแคมลีในนั้นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากเว้ยปันป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาแทงเจิ้งหนังในค่ะอ๋อหรือเซนั่นก็ย่ำพองแต่ละวันเฮาเมืองเฮาก็ลองพอดเคยาเคยามายาอียาไอก็ยังตึกเพล่ำกันอยู่คืออำถัดเซปอกก็หลุดเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเซนให้มันเป็นยาเมากำอันจังให้ได้เพราะว่าจัดป่าเนาะค่ะลู่ซุ้มยาก็ถึงอาสักสายใจไล่ลู่หลอมด้วยถึงตัวเจ้าเก่าหักตัวเจ้าเก่าน้ำน้ำยาก็ลู่หลอมด้วยถึงก้นหิมขังก้นก่อนเนาะค่ะหักให้ห่างไกลลองยาเมากำกันเซกัมค่ะฝากไว้ปันพี่เนาะเขาเจิ้งหนังไหนค่ะอ้อย่ำพ้องตะเหลียวผัดยันมือก่อนนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะข้าวย่ำจำมดจำเซ้งนี่ค่ะเนาะเฮาคาก็เนี่ยค่ะเอามีน้ำยาเสิร์ฟผ้าหอมตีอันมีกลิ่นนั่นนี่ค่ะวัดปืนตีสูงวัดปืนตีสูงคารุเฮ็ดการขายของนาล้านจ่องไรค่ะ5ปีอันได้หลุดเลยตุ้ยเทียงวาในปืนตีอันที่เฮาคากะขายกว่าถามตีเทศบาลตีเสนันวาจ่องเฮาคาเปิดขายของไรนี่นั่นค่ะกำนำก็เพราะว่าเฮาคามีทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการกล้าจำใจอยู่เขตเดจังไรอยู่อันนี้ก็ต้องถามที่เจ้าหน้าที่ปืนเทียงกำหนึ่งมันก็เปิ้นเฮ็ดไรค่ะเนาะบ่แม่นปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะมังปืนตีปืนเฮ็ดไรค่ะค่ะขย้อนข้างคว้างถามมาภูมิฐานะเขาจอยงบงี้ภูมิฐานหน้าเขาจอยงบงี้ปันให้ลดหย่อนปันลองเพียวมวยก้นแห้งการค่ะไข่ย้อนคว้างถามว่าภูมิฐานหน้าเขาจอยงบงี้ปันให้ลดหย่อนปันลองเพียวมวยก้นแห้งการอันนี้ขอความรัดอ่ำสุดค่ะก็พูดดีว่าเฮ้ยเนาะอยู่กัดมันนี่เสียถ่อมอยู่ค่ะเงี้ยจมค่ะหนึ่งเปิ้นอ่ำเจือกซ้ำเลือกเลือกตั้งใจเฮ็ดขนาดนอปีวาคานออันนี้ค่ะกลมปองอะไรเกี่ยวก้นอันมีฐานะจังเหือเกี่ยวกับไปลงวัดไหวแห่งการและก้นแห่งการนั่นในป้อข้อขาดถูกแมนจอมหนังปักเปิงใหม่มีและเฮ็ดแมนจอมห้อยผ่ายกระทรวงแห่งงานกระทรวงแห่งการเปิ้นตำว่างไว้นั่นในมันเตอ่ำมีลองสุกสักอีหังในขนอปีน้องเขาค่ะกอบนั่นแหละตีกัดจอยเปิ้นก้นมีฐานหน้าก้นมีฐานหน้าเปิ้นดีมาจอยจึงหือหลาในหลุดเลยด้วยทั้งกำหนึ่งข้อถามปีมันกว้างแห้งแหน่นขนอย่อก็ขำหัวตีตัวปันจึงหือกล้วยกะลองตั้งอีหังก็ยาวป้อถูกแมนจอมหนังปักปีอ่ำจับลูกกูอ่ำจับหลงไม่ใจอีสังอยู่กว่าเลยหลดหลดเลี้ยวๆกันทั้งเผ่าทั้งมันกูก็กูก้นอยู่ค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาหบทบจอมปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาเทียงคณะความใจถึงกูก็ไรย้อนซื้อปันเฮออยู่ลีกินหวานก้างยันเพเขียนกันค่ะม่อนม่อนค่ะเหมือนสุขค่ะ

0: ข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พี่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
6: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกาสิปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นการคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการส่งฉีดเพื่อเบิกจ่ายเท็จจริงหรือไม่ซึ่งจะทราบผลการสอบสวนภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิรักษาของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาต ตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนียซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทาหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุ

ค่ะเดี๋ยวพี่เอาเนี่ยละหูยาตีกันเลยเลยถ้าตาอยู่ยอดยาพี่เอาขอโลละเสจ้าแล้วรายการอบดะเจ้าขอโลหาอยู่ละพี่โยจะได้คืนหูกากาเชฟพี่เอาขอเชลเนี่ยคือขอยาหลอยาขอต่อเกี่ยวดีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลฟ์พอเนี่ยคือละหูข้อรายการอบูดะจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหูข้อป้อเชเซมานักขบูเมวิโยเอ็นยิเลเล่ที่ชุดเต้นาลิตาและสาวุ้มหลอกก็ที่ชุนนาลิทักขะไกและอุ้มเผือกวิโยยาฮินาลิควายตาและก้อนนาลิทักขะไกเตฮาลิลิงาคือละหูข้อรายการอบูดะจ้าต่อไปเชวิโย เนี่ยคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุข้อพอนาเลอเนี่ยคือละหุชอจึงแกติแกออกาปิดะไปเทวิโย

Ồ bố đã ra vì dô, dạ nhưng mà là có tí bó thô cả, đã ra vì ở nhỏ gia trở khó lớp. Ở lớp bừng, ngày hư là hư gia tí gà lì lì, chả gặp phu gà mồ đạp vi thạp bá tố, tí gà lì lì chả là xe chá lèo. Rai ca ồ bố đã ra, cô vì ở khó lớp hạ dù là vì dô mẹ. Hạ vì ở biết nhớ là hư gia tí bảo, dạ xe thang ngày hư gà nà kì bử vế, lì khó ồ lớp nhịp bụt lè. Ồ lớp tí bụt lọc quà, ngà chê cử, vi bù khá e, cô vì lì. สละลูพิลิมูกาตาวิลิคอปีแอเพวิโยบุตาเลกันยิปุติฟุลกุนุแม่แอเจสามาอิลาปุกาตาวิลิคอเพวิโยแม่ยันยิกาลิลิคอปีออลอนยิปุยูเวลาและงาคือราหุยาติกาลิเลถาปีลาวิโยแม่และยันยิเวอยาแลเชเดซอคอลกาสปเตนีย่านยอสฮาปาจูเรฮาปาคอลยันยิแลนีชุสนีเพวิโยแม่ยันชอนี่ให้จาโลแม่ลั่นเพวิโยและจะขอการนี้ฮีนี่ชิขอขอมุขอหาวิโยวิโยเนี่ยราหุยาติเผาตินี่เลเลมหลอกกวิโยยาติชตินาลิตาแล้วสาวุมหลอกกติชนาลิทักกายงาคือราหุข้อรายการอบุดาจ้าวิทยุเรดิโอเอ็มที่ฮิโอฮาสติขอกิโลเฮิร์สติไลพอต่อไปเชวิโยเบื่อรายการนี้พอติพอหลอกกเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไอเชลก็เปิดตั้งเลยกะติ๊กต็อกเป้ากะเล่นนะคะบูช็อปก็วิวคอลกะไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงาฮือราหุยาข้าพ่อซาพ่อจอกอุพ่อพอนาและติแกในฮือราหุชอจิตาโอกาปิดักไอแพวิโยและยันยีกะจะได้คือโนฮือกากาเชวิโยข้าต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอโมเพวิโยแม่และอย่างนี้มันเราก็วิอยากะยูเวลาตาวิซาตาออโรติผ่าไลลอยูเวลาตาวิโยจะได้คือไงคืออ๋อเราเปิด

ขอเป้าเลยมุยีลาวิชแลมุนอมาลิกะเพเจลาวิคลิตีลาวิเจมุยีกะลาข้อเกอติลอกมุยีลาข้อจาวิแม่เรียกกัวมุยีมาจาลากัวอิกะติผานาเลยลุยะลากัวเนกอติติผาคโลอิกะถูลาวิแม่เรียกกัวงาหือวิยอนี้ลาหุยะติผาทอกะซาตาคะเดพอหายุและเลยจีจอปากรมตุนิยมพ่อนาลียูคือสติกอปิกาลาเวนี่ชุดสินตาเลเซชุดเตียนสหปาวิโอยาเฉาะคโลจังหวัดเมฮอซอจีแมรี่จีใหม่จีไฮจังหวัดน่านพายาวออติชเรพอคโลมุยลามาจากิตุโยเจอีกะทูวิกลูฮาลูแผวิมีปะฮาปะวิติผากูให้และฟาตะกูวิโลแม่เลียววิโอเนียลาหุยาติผาทกาชเรจเลสาตากะคาเดพอหายุเลลาจลาฮาวิโอเจติผากาลาวิทยาธาเนี่ยคือออตูเนี่ยคือแยกาจอกเอกาตัวโปสาตาติผากาเดพอหายุแม่ยังก็ยันยิวิโอยากาเลี่ยงคือเทมุมยอนาติโตพอโลมุยจงมาโลแม่ติฮาวิโอคโลสิเปอร์เซเคเบฮุตาโลเลี่ยงคือเทมุมยอนาติโตพอมุยลามาจาตุเวเมฮอซอจีไฮจีใหม่จังหวัดน่านตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพอกขไกเจอโลมุยขจอยจ่าโลแม่แม่เรียกจะได้สอบเขาโลงาคือแทมมีออนาติต่อพ่อมาโกเรียกภาคอีสานพ่อการเรียกเขาพ่อเฉพาะลูกกับมุยจอมาวิโลแม่เรียกจะได้สอบเขาโลภาคอีสานพ่อกาเปอร์เซเจถ้ามีก็จะได้ต่อออเปอร์เซมุยต่อพ่อขอเปอร์เซถ้ามีก็ฮอดได้ต่อออเปอร์เซและกุฏิพ่อกาออเปอร์เซจิเมริชกาจุยจับปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ยิกาตาเวยานิมุยลามากไกตัววิอตีเตผาแต่ยาเรียชริคือวิอย่ามุหอมุยตีดีงาคือแทมุหยอนาตีต่อแล้วภาคอีสานพ่อมือหลูลาเชเวเจเรียชดาปะตอยันตาแลเรียเซชเตเนสฮาปาวิอย่าชอคโลแลมุยลามาจากไกตัวโคโลแมเรียขอชเปอร์เซตาเลฮีชเปอร์เซคาไกมุยแตกาตาวิเจเรียชกาจุยจับปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละปีลาเกตาวิซาต้าออลติพามอยู่เวลาเลียววิออนเนลาหุยติพัทธาชิลากาลาวิโยแม่หาวิออนเนลาหุยติพาโอบาสวัสดิกาแห่งรัฐออลกาลีอาจจะกอทุลาซาแมเลียยะนิเวียวยาคณะรัฐมนตรีครม.คโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลียออลติพาจีชิวิโยเรียนยูเวลยาโคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออลอเรียยานิเลเซโตลาติโยแมเรียออลโกบุลาตาวิโยยาโคโลเลกระทรวงกลางข้าพ่อกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียอเรียคาเตตาวีอาจจะกอปีปาเลงาฮุมมียาเรียบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาเพตัวปูแนออคากัวโกวิโยยากุนิเวติยาธายานิเวลยาโคโลเลอาจจะยารัฐบาลเรียคอรมอโคโลยูฮือจิดะไกเชวิโยเรียกกอมือเผลอป้าออกันนะสาวขอโนเลเซเวสตากันนะเลติกาลิลิกาสตาคาเดลอนาแม่เลออลโกชริคือวิออย่าเลเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออปิติโมเลปุระตัทธากาจ้าเชวิออปิติโมลโกคาเปยกาก็หับปากขไกจ้าเลปิลาเกตุสิเจเยโกตาลูปิเลสติหับปาเลงาคือบาสวัสดิกาแห่งราออปิติโมนะคาเปยเวเลติชเซลากาพาวินะฮิหับปาออคโลกาติฮิบะมอปัจจเกตุเวกาฮิวิแมเปื้อเลกาก็หับปากาติหับปากาสิเจเกตเลอเลบาสวัสดิกาแห่งราติปอกพุดอนิเลชนิเตนิวิอยาออคโลงาคือลาหุยแล้วกักกะจ่อเลผาวิลอกูนะเลติปติติชหาปาอคโลกอจากะกิตุโยเจเลติชหาปาอคโลจากะกิตุโยเจยะคมากะวิชะเตผาลอกูนะเลกอหาปาอคโลเจติกะวิโยเคกอติชหาปาแลโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐอคโลติหิบาวิกะกอหาปาอคโลเจติกะวิโยเคกอติชหาปาอคโลแลเลเซหาบะเวติปอกอตากิตุโยเคกอเจติคือลินิเวติยาธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลออปิติมูจิยาวิกามาจาวิโยลิจิยาวิโกวิชติผาลโกมอทจอกาจอติผาลโกฟูจอมากกวิเจเลติผาผาลโกแต่จอวิลโกโนคาเคติยูอุทกาเลลาทาจอวิถะปตติมาเรานะยาคาลิงาหุมมียามาจอจอยเว
ต่อป้าติเลก้ามาจอยๆกะก้าจอยเวติกะละโกเลอาเพื่อสนาออกคนโลไกแลหะจังเวแม่เลี่ยวลอกชดิคืออาจุยารัฐบาลหย่อยาพอลาวิโยฮีฮาปาเลเซชติญิคะไกเล

ยืดอุทอเวทบทัวสิทเวตเผาย่าผัวลาวิเจเรียกแค่กว่าไงคือลาหุยาเตผาเลียวกาคือกาจ้อเลมากาวิชอเตผาลอกโกเลชที่คืออาเพอร์ซาน่าออกคอลโล one stop service เตเลวกาเตคาโลนอหัวลอเตผาจังกูแพวิโยเรียกโคสุพอกเกตุมาลูเรียกอาเพอร์เตปอติเกเรียกแค่กว่าเตยาชที่คือวิอย่าคอลโลอาเพอร์เกมากาวิลอกโกกากระทรวงมหาดไทยพ่อกรมการปกครองพ่อแลเตคาเลเลคาหูหลอหูคาเซลอเซเตผาเกียวเรียบาสวัสดิกาแห่งราชยูทอนตุเวเลเอกสารติภาลิติภากาลักไปปือวิโยเลียวเวียวเนี่ยละหุยามอทอกามาเจอจอยตีแลจัววิโอหรือชติภากุกือลาวิโอคอลโลนฮือลิบุเลกก็ยื่นอุทอนวิโยปาฮาเลเลียงอ่ะคือราหุยาติภาลอกโกลิมาเฉลิมาบุปื้อเลียเคโกปื้อวิชอลิชวิชอติภาทัจุเลบุแม่ไม่เลกาคาเสียบุจกะแพวิโยเลียเคโกะคือราหุยาชติคือไลกาเลียยูฮือติภาลอกมานากาวิลอกมาเลียติปอบัตสวัสดิกาแห่งเราสติปอกอพอเลลงทะเบียนก็วิเมวิลอเลียอสพอวิมาให้แม่ลิชอปีลงทะเบียนและมาผ่าเวติผ่าก็ยื่นอุทธรณ์เชเวเรียกแค่ก็หอนากาตุลุเวนะเรียกสื่อแหละมาพอเรียกปีติหมู่รักกะจ้อแหละหลักฐานมาจ่อยติเกลาวิทปะตอชติหือออกข้ากับกูเวเจติแม่เรียกสื่อก็พอเลยลงทะเบียนวิมาเฮเรียกแค่ก็บาสวัสดิกาแห่งรัฐหรอคอลกาชุดได้คือเรียกคนพิการติผ่าตุมากาเวเรียกไม่กะมอเจ้าเลยตุมากาเวชมอชอแก้ไขมากาเวติผ่าลอกโอเลยใบมอบอำนาจติผาเตแล้วย่าดูติผาจติจะแพวิเจเลยยาขนออาเปียเวลิเลยใบมอบอำนาจโควิดติผาลิติผากับบุกไอฮิวิโยเฮกอย่าดูติผาโนวิออตาเตแล้วเลยจติลาแพวินะเฮกอชติคือวิออย่าคอโลเลยไงคือไทมิงกอคอโลกาจุยารัฐบาลโควินะอปิเตมูเจียวิโกกาลีอปิเตผาผาลโกปอซาลาวรอเจกมาปลาชาหาวาวิกาลีปอซาลาววิถาปตอมมากาวินาเลียคาเตละหาจาวิกาลีปลาชาลีชูลงทะเบียทามาลงทะเบียวิถาปตอหาจาวิกาลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลกาลาตาวิออเจติปอยกามากาจเวชอติผาลีจะได้ปอสกอพอเลลงทะเบียวิออกโคโลนิลากาพระเขกาตาวิจิแมเลียสเตมูนะอยากให้ลงทะเบียลาตาวิงานลากาพระวิจิเรียกแค่ว่าชติโซคอลโลลี่ยานยาจุยารัฐบาลน่าเรียกครม.คอลโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลเรียกงาคือออเรียกค่าแต่วิทยายาลกว่าจะกลมมาจาวินาเรียกชนะปะตออยู่ยอปิตุโยเจเฮกอมอทอกาจ้าดาวิออเจติพาลอกกะน่าเรียกมอทอลอกว่าอาติชงะขอออกคู่วิเจเล่ก้าลอกโกกันฉขอคู่แกละกูนะเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุปีไกตุโยเจแม่เล่เขกุจกาง่าหึมเมียวคอลุเลียจุยารัฐบากาง่าหึมมียาโกวิคอฐานาและเล่เตปอกอฟุดอนเชวิโยเฮกอง่าหึมมียาอาสติกอคอลุเลกาจากาโดวิเลอายิอุจาวิโยเชราปตอเลียจุยารัฐบากาลาตาวิชเตผาง่าหึมมียาฮาวิโววิชเตผาเกียวรากาเพตุปูน่าเลยจะได้ปอบยอยักคาเดลุวิเจเรียกคาเดลุวิเจแม่เรียกหาวิโววิเจติเรียกบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลกาแพ็กไอตัวปูเรียกคาเดลุวิเจเรียกว่าอวิยานี่ละหุยติผามากาวิชอลกุกะเรียกต่อป้าเตเลนโอฮือไม่ฮิฮิวิโอรติเกลาวิจะเคยจอวิโลกุน่าเรียกคาเปกาละทัติผาอยู่ไกลแหละเรียกเพื่อออกโคโลวันสต็อปเซอร์วิสก็วิโอโคโลฮะจติแม่ลูกกับเตคาโลติจิเรียกกูลาไกตุโยเจเลชกะอยู่เวลาเลอวิออนเนี่ยละหุยติพัทาเลออลอสาตาจริพาจะเคชลากะลาวิโยแมฮาวิออวิออนเนี่ยละหุยติพาสติเตจิแมเลสึกุนัชสกุเลเลสึกุนัชสกุเลฮอวิเล่ชติยาชอเล่สอสอจองอ่ะคือจังหวัดจิมยอคโลสติปิกาลาวิโยซึ่งก็น่าเชื่อจะก็มาสมุนไพรออสเตียวิจิน่าเชื่อสเตียวิคุณวัดก็เวเล่สมุนไพรน่าเชื่อสเตียวิคุณวัดก็เวเชเล่สารสเตย์ลอยปอกเกลือโรเจเล่ดัวละกัวน่าลิยูก็เวอตัวติคุบัสสอเจ้ามานาเจ้ามานาวินไนเวก็เวเจเล่ดัวก็น่าเคกะเควิโยเจอละกัวสารสเตย์ลอยเกลือโรเจก็มาน่าเชเล่เชเวเล่มกุถาติลูเวเลดอกเกลอกนาเวลาจุลหักกะเคลายเวอะเคลาเวนาลิยาคันนายเวลาก็มาหิแมเควิเจนาชเปอะละกติปอกอนาเว
เรียกแค่ก็ก็ตัวเจ้าเวสเตลอยป่าเวน่าชื่อจะใครได้ผ่านหรือดอเจ้าเวล็อกโออมกูเพื่อลากโอแลมือกามากะเรียกก็กัดจุมากะแกลาวิแม่เรียกแค่ก็งาหืออวิยานี่ละหุยาซึ่งน่าชื่อมากโอเรียกสมุไพได้ผ่าชุดเตห้าเวเรียกสเตลห้าเวชุดได้ผ่ากะคาเดนี่แม่เรียกชุดได้คืองาหือจาวัดจิใหม่เจสาจอดซับพ่อซาตาปิกาลาวิแลเรียกน่าชื่อสมุไพออสเตียวิจะก็มาคุณวัดก็วิจตาวุดอจิแม่เล่สันสเตลอยปอลอเจเล่เชษาจอซาพอคือลาเวเล่เขกโกปุลาตาวิออย่าคโลนาวิจก็มาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ออกคโลเล่น่าชื่อชเวดอเล่เล่นาเล่น่าชื่อยอกโลลาวิเจเล่เขตเล่น่าชื่อดอวิอายุเลเตอันยูเวชอเล่สันสเตลอยปอวิลอเจเขตเล่ฮอตัวอคอมากะไกวิจิแม่เล่สึกน่าชื่อโกกายูฮือไลจือจาปอคือปื้อวิโยเล่ออกฟุตบอลเล่ดอลอกโกลาฮานายวิชได้ผ่าชอเล่ดอหาดอคิดูจอวิโยเล่น่าชื่อดายูได้ผ่ากางาฮึมเมียวคโลจาตูดอตูเลน่าเฉพาะอะขอมาปิเปียเตเลเตฮอตาวิเตผาลอกโกกะคอพิจอวิแมลิชกาอยู่เวลาแล้วอวิยาเนี่ยละหุยติภัทธสติปิลาวิโยและอนาถตอดาเลฟาพ่อกะติเชวิโอมุกะลิสติปิกาลาวิโยชะติคือลิงาคือไทมิงกอคอลกะโรฟีดับลิงโกเวอานาเล่นาวิชอติภากะติมาตะลาวิโลเจจะคอวิโอย่าเล่งาคือไทมิงกอคอลโรฟีดับวานอนโกเวแพเวคาเปเตฮาเลเซชโกกะกาวจิแมและอนาเชแพเลชกันยิกะโซเจเลมเผือตักคือกึปิโอเวเลฮาเลเวอจึเวนัมเผือตักคือกึตูจึดอซาจาตูเวชอติผาชิยอตุกะคาเดฟะแมเลปิโอวิอคโลติปติยาเลสติมาจัวลากัวบุปือวิอเจติผาทะปะตอลิงเนฮือตูมาฝาวิลอกัวอานาชติผาแปกาวิลาลาวิโยเฉลลิติเกซติเกเชวิทะปะตอแปดาลาปือวิอานาแมเลโรฟีดาวานอนก็เวลอสู้ต่อเบเวก็จาริติตุติลิกาเรียกให้ก็งาคือติกาลิลิกาสติตากาตัวปูนะเรียกอรสตาจะได้ผักอะอยู่เวลาเรียกสติปิลาวิโยกาลาตุเวสปอนชิฮินีสหปาเรียกสหปาวิอยาเฉาะคอลโลแลงาคือไทยจอมคุโอค่ะติชกาติกาปอวิอนแผวิโยจะหลับปะโตเรียกงาคือไทยมิงกอคอลโลทอกาซอปอวิอยาแลอาจุยารัฐบาลซานาออกคอลโลก้ามาติแมติกาลิลิคาปุยกาเจวิโยซอปอวิอยาแลงาฮึมมีจอมคุโอค่ะติชกาติกาปอวิอนแผวิทับปะโตเรียกงาฮึมมีคอลโลกามซอตินะลอกวอเรียกผะซาหุติผะเกียวโบเตเวนาเลซอปอวิออย่างคืออาจุยาราชกาสนาติผาลกโอกาโบเตวิโยเลกาตาวิโอบูงาฮึมมีจอมคุโอคาถาตาปิวิโยและเลซอปอวิออย่างชีนีสหปาวิออย่าโอคโลอุทยานเลวนอุทยานเลอุทยานแห่งชาติเตกาลิลิกาจังกือลาวิยิมิลิมาฟุติผามาโกเจซอปอวิออย่าเลฟรีจิแมเรียกแต่ละจีใหม่ตุนุตุสะถอโคโลกาเรียซอปอวิออย่านชีหยอโคโลยาเอเลชมอติผาถาลโกจีใหม่ตุนุตุสะถอโคโลลุลาเลจังเกลาวิกาอะเคลิปิตุโยจีเมลียิมิลิมาฟุติผามาโววินาเรียกแต่โกงาฮือราหุยาติผาสอกามาเตเรียจุยารัฐบาก้าเจวิออนกับแผ่เลมีจอมคุโอค่ะติชกาติกาปอวิออนแผ่วิทัปปะโตงาฮึมเมียวโคโลเรียซอปอวิออย่าแลกะเจเลเรียงอะคือมียาติกาลิลิกาดะวิอเจติผาอบูกาวิอเจติผาเตและเรียงอะคือไทจมกุโอคาถะตาปีไกแพวิโยเรียชกะอยู่เวลาและอวิอเนละหุยาติกาลิลิถะแพเชวิอเจอยาคาสเวสาตาติผาอยู่เวลาแล้วจะเคชรากาลาวิโยแมก็จะเลยกะเลียววิอเนละหุยาติผางาคือไทมิงกอคโลกาชนิดคือวิอเอย่าแลเรชอคอชนะติผากะแปะจาโลแมววิอเนละหุยาติผาทุเรียฮอกือสายพ่อเวลีอยู่ทุเรียขอกอแต่วิเจก็มาเรียขอทุเรียพ่อวิกาจะคอจาลาโลเจอะโลชอคอกกะเลชูโมจะคอจาวิมากะจาเรียมือจาแต่ๆลอกเวเรียรอจากันสาแม่เรียกข้อจาวิแลมีวิอเรียกค่ะข้อพี่กายาวิโยคือว่างาฮือมากะจ้าแต่แล้วก็มือเจจ้าแล้วก็เรียกรอจานี้เรียกชุกะฮะก้าแล้วก็จะเล่าให้เรียกใครต่อแลมาเฮเรียกอยากขะนอชุมอข้อจาวิแล้วก็ข้อพี่จอวิแม่เรียกให้กติกาเล็ก
่ามีเวลเลี้ยวค่ากฎหมายทางอาฮือตาติยาแม่งอาฮือติการีเลก่ามีเวลเลี้ยวค่ากฎหมายอ่อฮอลูกาเชวีแม่เอกชนที่คือเรียสำนักงานขนส่งแล้วเรียตานยูจราจรพ่อกา MOU ติดาเลจ้าดากอดาและเรียฮับปัสตินยี่ฮีฮับปาตาเลวุสพอลโกเรียปูลาวิโอยาชอบาวิโยเจยาเข้าสตาจิแม่เรียฮับปัสตินยี่ฮีฮับปาวิโอยาคอลตาไกตุโยเจงาคือกฎจราจรติพาติพิติยะวิโลโกเรียใบสังติพากาลาและมือผู้มาจากคือวิโลโกขอเปือลาวิทยาธาเรียกงาคือมอทอกาภาษีจะต่อยวิโอยาคอลป้ายภาษีมาปีลาจิแม่แล้วก็ป้ายภาษีมาปีลาเวเล่ป้ายภาษีหมอทอก้ามันแน่เวลาโก้ข้อพิจารวิแม่โอเวกาติข้อพิแม่เล่แล้วก็เล่จะได้คือตานอยู่จราจรแล้วสำนักงานขนส่งติจังหวัดลิลิกาเล่อยู่หือจ้าดักอดาเล่ MOU ติจ้าดักบือเจฉลาดปะโตเล่หนูหือแล้วกดจราจรเล่อ๋อเลี้ยวค่าติพิติยะและตานอยู่ใบสั่งปีลาเล่หนูหือมือผู้มาจากคือเวลาโก้เล่งาคือภาษีจะใจเวทยาธาไปภาษีมาปีลาจิแมเล่หมอวินาเล่ฉลาปะโตเล่งาคือมือพูมากกึกาลโกงาคือติการิลิกาอเลียวค่ากดจราจรติพัทธะงาหาซาวิแม่เรียกกดจราจรติพิติยาวิลโกมาเสกากะมือพูมากกึกากะเพวินาอยากขันออกไปภาษีจ้ามากาเล่ไปภาษีชูมาปีลาไปภาษีมาแน่แล้วมอทอกากาวิลโกกะข้อพิติมาแม่เล่ฉลาปะโตเลียววิอันยาลาหุยาติการิเลกากดจราจรเลกาอยากออกคนรัวเลี้ยวค่าแต่วิชาได้ผ่าคาเดหาซะเฉลลี่หนอปูงาปูเจติมาเฮเตกาลิเลียปูกาอยากออกคนรัวติแก่ปอเยเชวิทปะตอออเลี้ยวค่าก็เสกากะเดวิแม่ลิชกะอยู่เวลาและออวิอันเนียลาหุยาติผัทะทูลาเชวิโยแม่อยากออกชนิดคือเลลิข้อติปกรณ์นาซาอะโลชนิดเจเลกาเจคะเดกาเจมาลอกมาคะเตเลซาโกมาฮอลายโกงาคังากาลิคะเตเลลิคอลิญิปอติปอกอมดากาโกเวซาลูกอนิเลกาเวติปุติเกคอนาสิแม

นี่ปอติปอก็มอดะวีแลอลอปือติปอมอดะชักให้เลมาฮิอลอเจเลเลขอไอปีติปุแพวิโยสละลูก็นิลิอัตาวิลิคอยโยแมกากาเวกานาเชวิชติกาลิลิกาปุลาตายาเนวิโอยัตถานิมาฮานาเลติกากาโลโกเลเลขอไอติภากานาไกเปอเลชดิคือจ้าเลอออายิอือเวเรียงคือไทยมีกอคอลมมีวิอเรียวค่ากฎหมายออคอลออลอเปอร์ติดดอเพวิโยเรียออเรียวค่ากฎหมายดอคอลออลอเปอร์ติดดอกาตาวิเชลเลงคือพรบชาติพันธุ์โควิดเพวิโยแม่เรียพรบชาติพันธุ์โควิดเชลเลอาทุมาพ่อจ้าดาเวเลเนี่ยคือชอจือเพวิโอคอลคาเคปีลาเวงคือคาคิกาเวเลโกเวชอลกาอาจจะอยู่เวลาเลอโทมาลากาเวโยพรบชาติพันธุ์โกเวชแลเนคือไทยมิกอโคโลเชตาวิชอเจออาลาคิโคชอเจอพระไทยมิกอโคโลเชตาวิทาญีหะซาลาเวเลเนคือทาชูนัมนาตอยมากากุกือไคกือฟอร์แมกือตัวโปเลยอจะได้พาทาเลอุปเลนยาซาลาวิโอเลียวคากฎหมายอลอเปติดอเพวิโยฉะแลลีกาเกเฮเวลาโกโกมาฮิแมลีปุลาตาเวติขอญีฮิงาหาขอจิขอติชกอญิโกฮาปาทากะเราวิโยเลอาจุยารัฐบาเกลลอวิโอคโลปิลาเลตาเยกไอเชวิโยยาคาชดิคือวิโอยาเยกไอวิโอคาติพาแซติมากาเฮวิโยเคโกงาฮือเลกาติปาเลพรบชาติพันธุ์อคโลกติปาสภาเลอคโลเมืองและกติปาชติภากาลุวิโยเฮโกชเวอคโลเลโครงสร้างก็เวนะเลียงคือราหุยติภาทูมาลากาวิโยสภาพรบชาติพันธุ์อคโลเมืองและเลพรบชาติมาเยกไกตุเวออกค่ากูไกตุเวแลเลอโลปติกาประธานก็เวนะอโฮลูแลเลนายกรัฐมนตรีมาให้กับรองนายกรัฐมนตรีแพวีเจเลงคือไทมิงกอคอโลเวนายกรัฐมนตรีเล่เบื้อเลกาเล่โอฮอลโลเวลโกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเล่ประธานสภาคุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยโกเวเลอฮูเลนายกรัฐมนตรีโอฮอเวลโกกระทรวงออกระทรวงเกาะเมืองเฮวิโยเบื้อท่าเล่กรรมการเล่เชวิโอเตปติกรรมการเพเวเล่ยูฮืออาจุยารัฐบาลเกลลาวิกรรมการนาเลชเวลเล่เฮกัวออลติกาเล่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจิแมเล่ปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลางครังเล่ชเวมาโกให้เล่ชเวอาจุยารัฐบาลเป่าลาวิเล่เบื้อเลนิโมติโมกรรมการกอติไกตุวิโอเล่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโกเวนาเล่ชเวลกัวจุยจอเวดอกคาดาเวเล่ชติปัฏฐากาลุปีเวเล่เบื้อเล่เล่กรรมการผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนกับแซะกา

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเพวิเจผู้ช่วยเลขานุการรองโฆษกข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและรีเจ้าหน้าที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรเพวิเจแม่รีเชเวลโครงสร้างแน่เลยสภาพรบชาติเผ่าคนลงเมืองเลกาติไกจูเวเฮโกติชจือลีเลกาลีอาชิยอดชจือคนลูออตาเงาลึวิโยรีสภาพรบชาติเผ่าคนลงเมืองเลกาติไกจูเรียกหัวเรียกข้ากฎหมายดอชเวเยไกจูเวแน่เลยชอบกฎหมายพิเศษอลือปีลาวิไม่แม่นี่คือชาวเจียอ๋อลือปีลาวิมาเฮเล่งาคือเตี้ยเลเลกาเล่งาคือมีเวอเลี้ยวค่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฮอลูกาเชเวลิเชเวกาโอคอเชียวิโยยาค่าเลปุลาตาธากฎหมายรัฐธรรมนูญจอโคทอกาลีนี่คือชาวเจียแอดแพวิอาลอโกชูน้ำหนาตอยเล่กูเกือกให้เกือกตาแปะเกือลาเวเลฟอมแม่ลาเวเลกาเกือกเจ้าวิโยจะได้ผ่านี่คือชาวเจียแอดแพวิอาคอโลเล่ชูเคลีมากาบีเฮวิโยเคโกงาคือเล่ชอจือคาปุ้ยกาเล่ไทมิงก่อโคโรเชตาวิแลไทมีชอบแผ่วิโยเล่ชนะปะต๋อเรียกค่ากฎหมายพรบชติมาแลงาฮือชอจือแอแผ่วิโยโคโรกาเกือกาเจ้าเวเล่ชอติกาแผ่วิโยโคโรกาเกือกาเจ้าวิโยจือได้ผ่าปีเล่าวิอยากค่าเล่คาแดอู้ปือและเล่งาฮือชอจือแอถาหาซามากาเวทปะต๋อชติคือเรียกเรียกค่าพรบชติภาโกเวชติมาต๋อลาตาวิโยเฮกชติคืองาฮือติชอจือเล่กาติเจ้าวิแลเล่เนี่ยคือชอจือออตากาลึเวเล่สภาพรบชาติภาคนเมืองและกาติไกตูเล่ออตากาลึวิแม่เล่อ๋อมงชอจือมาโกยาชอเล่ลาหูอาคายาเล่ติชอจือเลเลกาชูยอดชอจือคนออตากาลึวิโยเซกาตาเลงากาคิกาตุโยจิเมเลติชอจือเวียสภาพรบชาติภาคนกรรมการติเล่เล่กาติไกตูเวน่าเล่งาคือกาลึเวเล่ใครก็จะเวียคนลึเวกาพอขับปฏิกรรมมาแผลเลยอาสาคาชเวชมติกามาแผลเลยยามีฮอกคายาเนกากาปวิเจเยก็จะได้คือวิออย่าเลี้ยงหือลาหูยาชอจือคอลูกาโอคากาติกูเลบุลาตาเวติสุสปุขอินทากาจีดาวิโยเลสมาคมเอเปกอคอลูเลี้ยงหืองากาเลี้ยงหือลาหูชอจือตางากาสภาพรบชาติภาคคอลูเมืองเลกาติไกจูเลี้ยงหือชอจือตากาติไกจูเวลือจูเวน่าเลี้ยติมูลิเกลูกาลาวิโยเล่และเชวิโอคู่กาเลี่ยงหือลาหูชอเจกาพรบชาติภาคโลขึ้นทะเบียนกาตัวโปเล่เชติคือออกข้ากูเชวิแม่เรียกกว่าขอกูหลอกคู่พ่อติคาลิเลติกาลิเลน่าเล่ข้าวแม่เลี่ยงหือลาหูยาชอจาราสีติผากาโววิโยบะจอเวขันยิกาเล่เชติข้าวโคโลต่อปาฮาติโกหุยตะคะโกเวน่าเล่หุยตะข้าวโคโลขันยิวจอเวเล่ฮอกคะขันยิกายามีขันยิกาบะจอเวขันยิ่งะบะมาจวิขันยิ่งะจะใครเวจาราติผากาโววิโยเลขาเปยโวและเลี้ยงะคือลาหุยาไทยมิงกอคอลเชียเวติคาเลเลขาเปยกาโววิโยโวและกาเวติยาชาลิคอมุติผาอยู่และกาขึ้นทะเบียนวิแม่เลี้ยงะคือลาหุชอเจกาพรบชาติภาคอลเลี้ยงกาติคาหลวงเมจตัวโปงะคือลาหุชอเจกาจะได้คือกาคากาติกูเลติเกเชวินะเลี้ยงะคือลาหุชอเจติไม่อาขายายาชอยากากาติเตเกเชวิโยเลติชอเจลิลิกาอาชุยอดชอเจอเล่ต่อป้าเตียวงาฮือลาหูกาพรบชาติพัชจอกคนลูกคาเด็กขึ้นทะเบียกาแล้วงาฮือลาหูยาชอเจอกาอาจุยารัฐบาลเกลโลเซเลี่ยอเมจเลพรบชาติพัชจะได้มาฮอลูเชลงาฮือถ้าอุปเรนยิหาซาลาไกตัวโปเล่เชวิออกคนลูกาเกือกาจวิออกจะได้ผาสยาจวิเล่ปุระทักกางากากุไกปุวิโยแต่ยาเล่เล่ชอยาติกาเผวิออกคนลูกาเกือกาจวิออกจะได้ผาน่าเลี้ยงอ่ะคือชีวิตพรบชาติพังอ่ะคือทหารซาลาวิเจนี่อยากได้อยากลอกโชจิวิชอลิวาลีเลี้ยงอ่ะคืออยู่จืออยู่คาติพาหาซาและเลี้ยเยกไอแผ่วิเจและเลี้ยแซอยากได้อยากลอกโชลิวาลีเจติกาไม่โชจิวิตอกข้อโชจิวิลิติพากะเลี้ยคาได้อยู่หาซาเลฮีและเลี้ยงอ่ะคือเยกแผ่ไอตัวปูหาซาลาวิเจเวลาลอกโชกือมือกือเลี้ยมือจ้าว่าจ้าเกอติติพาออกคอลูกาเลี้ยงอ่ะคือชูฟอร์เมลาวิธามากาขาดตัวโปรีพรบชาติพันธ์ชวิออกคลุกาหาซาลาวิจิแม่เรียกว่าจุยมายิจาวิออกคลุกาเรียกหือชอจือแผ่วิออกคลุชูมากันติตัวโปรหือจุยมายิจาวิพ่อกาชูคาชเวเรียกาแผ่ตัวโปรแนลีพรบชาติพันธ์ชวิออกคลุกาอุปเลหาซาลาวิจิญาณิเวติยาท่าเรียกอบูจอวิหือลาหุยาออกคลุมากุลิชอจือแผ่วิออกคลุอบูจอวิออกจือดีดีโยเรียกชะดาปะโตหือลา
หูเย่าหมัวคนโลกาชติคือชอจาลาเสียวแม่ติผาวอกไอเชวิโยเลียว

เนี่ยลาหูยากับพ่อเชพ่อรู้เชตาวิกาเชดิเจิ้งอ่ะคือลาหูยาพรบชาติพันธุ์เวชจาลาเสียวเมโกลาเวโกลาโกเรียกคาเดกาอายิกากาติปิเรียกคาเดกาจูจาปิโอโลโกเชเวียงอ่ะคือลาหูชจิคาปุยวิโอปูเรียกหัวโอเราซาอยู่โตเลยโอยาอยู่ตาเลยเรียกชจิโอปูกาติลาเชวิแม่เรียกใครกงอ่ะคือลาหูยาติกาลิเลกาพรบชาติพันธุ์โควิดเชมัสกุมาแทเลยโอโลโกติพ่อเรียกกาติเป้าถูกไอเชียวเรียกโอโลโกงอ่ะคือเอาญาติกาลิเลกะงาคือกะคือกะโจเวอุปละตะเวอเลียวค่ากฎหมายจอปือเวทปะตองาคือชีวิตยาทาชุเนคือฐานำนาตอยเลมากะยะลานามากะฟอแมลาลีนำนาตอยมากะติกึลาตัวปูนะงาคือติกาลิเลกะพรบชาติภาก็เวอเลียวค่ากฎหมายชะติดอเลงาคือชอจือแพวออุปละหะซาลาวิโจวิแมแต่กูแลติกาลิเลทะทุราเชวิโยเรียกกฎชะกาโครงสร้างติภาเลสภาพรบชาติติภาวะคลงอ่ะคือลาหูย่าตากะเรียกรู้เอแลเรลาหูย่าตากพรบชอคลงเมืองเลยก็ติแผดตัวปูนะเรียกอ่ะคือติชอจือเลเลกาชติขอตากะทิลือเชวิอ่ยาโยเรียกแต่แรงอ่ะคือก็ขึ้นทะเบียนวิแม่เรียกขึ้นทะเบียนแผดตัวปูแลชอจาลาเสียวแม่เจกะจอเวเรียกอ่ะคือลาหูย่าขันยิกะจอเวเรียกลาหูย่าเรียกขันยิกะจอเวฮอกคะขามายามีขันยิกะจอเวชติผาชอจาลาสีกะโกเวเรียกกฎชะกาง่ะหึมเมียวคลงชอจือแอปแผดวิออคอลุกฎหมายริมมีวิออเลี้ยวค่ากฎหมายพรบชาติพันธุ์งาคือชอจือแผดวิถาอุปือและหาซาลาวิจอปือแม่แต่ก็แลติปอกอหนอละเวติจือแผดวิโยแม่แล้วก็ยานี้เมื่อเราก็วิออย่อคอลุกาลีชละกะลาตุวิออรอซาตาติพะจะใครใหม่จะที่โยแม่รู้ละแล้วกากาพอนาแลโอกาปิลาเชเวเตกาลิลิกาอบูจาแม่แล้วก็เลซอปอลโกอาจุยาราชกาสนากาเจวิแม่เลงาคือไทจอมอคูอคาติเชกาติกาปวิอนเพวิทปะตอเปื้อเลกาลีนิชกอนิลอกุกะวันอาสาหบูชาก็เวลีภาษาอนเพวิโยก็เปื้อเลกาลีเซชินิลอกุวันเข้าพรรษาอนเพวิทปะตอเจาะเจาะเซนิกาก็เจียเลสเปงันไทยเลงาฮืออาจุยารัฐบาสนาติภากาก็ตักติไกจุโยเรียกกงาฮือราหุยาติกาลีเลกากากาเจวิอนยอยาโคโลติกาลีเลโปเลดาวิอนยอยาแผ่ปีเลเตกาลิลิกาลาตาวิออยาทะคะเดสอแยเลียงเนคือเยกาคโลจอดาหอดาฮาดาเปดาปุตโปเลเตกาเลเตกาออยากาปิดาเวเลออยากเวเลออฟคะจาเลชะดาปะโตเลงาคือออฟกาคอลอลอนาเลคะเดสอแยแมเคโกยานิมลอกอวิออยาเตกาลิเลเลออบูออบูจาแมจาแมดอแมเดี๋ยวฮาเลดอซาเลดาวิออนยอฮาเพปิอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ที่กระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้เน้นให้ชาวพุทธได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน90วันของการเข้าพรรษาผ่านการรักษาศีล5การสวดมนต์เจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการงดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนการจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ 2568 ถึง 2570ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐาน power bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการทายประจุความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูง การชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9ตำแหน่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
8: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นซึ่งหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
9: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านหนึ่งเนี่ยเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
8: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
10: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยปโดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยปและธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
12: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
11: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับหินรายงาน
1: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
13: นายอดิศักดิ์ลิมปลุ่มพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ดิจิตอลทีวีรถแมพและ National Streaming Platform หรือ NSPซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้ทั้งนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิตติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
14: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
15: จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดุสงหยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565รวมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และนำส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรมและทุกการดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ด้านตำรวจภูธรภาค9ยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ทุกแห่งป้องกันไม่ให้รถยนต์สามารถพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได
16: ้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังตามข้อสั่งการดังกล่าวหน่วยงานความมั่นคงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางสำคัญดังนี้หน่วยที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบและสังเกตการที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทางนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแร้และตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติ กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
17: ตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่หย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
8: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี
18: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศ นอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลมีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
1: ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น กว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชามา3เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis ทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัตสึดะจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3 และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนนการแข่งขันกีฬาคอฟบอลโฟรายการ IKF U19 U16 U14 Asian Cup Bon Fo Championship 2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในประเภท1สาววันแรกรุ่น U19 ทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินเดียไป16-7คะแนนขณะที่รุ่น U16 ทีมชาติไทยเอาชนะอินเดียไป18-8คะแนนการแข่งขัน FIA Formula 2 2026สนามที่9รายการฮังการีกรังด์ปรีที่สนามฮังการโรริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยจากสังกัด ART Grand Prix โชว์ฟอร์มดีออกสตาร์ทในกริดที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำในช่วงต้นเรกแม้ว่าจังหวะการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางจะทำให้รถต้องล่วงลงไปอยู่ในกลุ่มท็อป10แต่ในช่วง10รอบสุดท้ายทัศนาพลเร่งเครื่องไล่แสงคู่แข่งครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับที่5คว้าแต้มสำคัญเพิ่มอีก10คะแนนสำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58นาที 35.987 วินาทีทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกียร์สตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัวสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขัน ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึก Continental Futsal Championship ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2-1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัสกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23 ได้ประตูจากนพโรจน์รวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา 20:00 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตช์ฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นนักเตะต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นขณะที่คคนาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา 5-0 กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทร่วมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.ก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now เรอัลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยานดีโอมองเดปีกดาวรุ่งจากแอร์บีไลป์ซิกนักเตะวัย19ปีดีกรีทีมชาติไอวอรี่โค้ชด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรหรือราว 3,900 ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ยานดีโอมองเดกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่5ที่เรอัลมาดริดภายใต้กุนซือคนใหม่โชเซ่โมรินโญ่ดึงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรย่าจากเชลซีอิบราฮิมาโกนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจูมฟรีจากอินเตอร์มิลานผานิคาดหน้ารายงาน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
21: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2
20: ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
21: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการ

0: ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกิฟต์บลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆดังนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่อง

0: กล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติสำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่พร้อมผ่าตัดอาจใช้การรักษาร่วมระหว่างการขูดเนื้องอกการฉายรังสีและการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษากระเพาะปัสสาวะไว้อย่างไรก็ตามหากสังเกตอาการตัวเองปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเพียงครั้งเดียวก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะการรู้ตัวเร็วและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้จบบทความประจำวันเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: มาณตุหิว
1: ใหญ่ค่ะ
2: ดึกเข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นการปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมเตรียมหารือเลขาธิการ EEC หลังวันที่28กรกฎาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกระแสข่าวการยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ Missing Link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้ง2ฝั่งหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมนั้นยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับให้ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือรายละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ศึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้มีการแถลงไว้ส่วนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมพร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านการอัปเดตเป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่ามีการเอาชื่อของประชาชนไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะได้คัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
4: ประธานาธิบดีคิวบาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐจากมาตรการกวาดล้างทางการเมืองต่อคิวบาประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบากล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ73ปีของการปฏิวัติที่นำไปสู่การโค่นล้มอำนาจของนายพลฟูนเชนซิโอบาติสตาอดีตประธานาธิบดีคิวบาเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่กล่าวหาว่าคิวบากำลังแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลสหรัฐและอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในสหรัฐ ซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้ถือเป็นการหาผู้รับผิดชอบจากการประท้วงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจรวมถึงเป็นการรักษามาตรการที่เป็นการกวาดล้างทางการเมืองต่อคิวบาด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับคิวบาที่ทวีความตึงเครียดจากมาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมของรัฐบาลสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคิวบาอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不老花啊，阿么啥？你莫花你啥莫啊？阿我历史我如此的话，不老花啊。阿我历史我把个公没他进买啊，สถานีวิทยุอ่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยอย่างอ่ะอาทิตย์ว่าวิทยุมือจะมางบไม่ใหญ่ยี่ระบบยาเฮระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่เบอร์ที่ตุลีฮะชีจื้อชูว่าจูญาตุลังอ่ะอาทิตย์ดาวระบบไลฟ์สบายงานฟิสบุยเพย์เฮสวทเชียงใหม่งาน AM 1476กิโลกะตรีโคหันยาเฮตุลังอ่ะมามาว่าติดตามแล้วก็มีติดตาเงาะที่เอาสุดสุดแพ้วัวชอลที่นี่เกิดช่องอ่ะเอาลิสงูดมองไม่เคยเงาะไหนไหนว่าคือชมมุขวานีจิมวัวตะควาดวงอ่ะทีมูลเราไม่เคยเงาะคือหนีมุขวานีซาโมงอ่ะนาทีเงาะควานีคือนาเนี่ยเสถียรีดูยาช่องอ่ะทำไมคือเอารัฐบาลควานีไงเอาลิชยิ่งข่าวยิ่งโดนโจทย์ที่ปีมากเงาะที่แบบมั้งอ่ะในเมื่อที่ยังงอเป็นยังไงอาวุลิสูอาบางงอเป็นยังคืออาวุขปาลกะนะอะไรบ้างคือในเมื่อที่ยังบ้างคือโชฮัสลี่ยังไงในเมื่อที่ยังบ้างคือลาเนี่ยลามาเนี่ยยี่โคนี่ตัวนี่จะโชโคนะอาทิตย์เป็นยังอาวุไทยอาบางเป็นยังคือชิฮานี่จะเสียงยังไงในเมื่อที่ยังบ้างคือนาทียังไงช่วงงานอาทิตย์เป็นยังคือนี่จะเห็นนี่ควันยังไงนี่นี่จะเห็นนี่ควันยังคือสัตว์สิ่งนี้บ้างคือทำไมคือวันหยุดจวบช่วงงานอาชีวันหยุดบ้างที่มันคือวันเข้าภาษาไงอาวอที่ก็อาวอชอบไปยังคือยาไปคือวันนี้นี่จะนี่ไปคือเบสุดที่ไปยังช่วงงานมาคือวันเข้าภาษาไงอาทิตย์เป็นยังคือมาคือวันหยุดสัตว์นี่คนนี้งานช่วงงานมาคือด้วยไงอะไรก็เยอะไงมาคือเดี๋ยวมาก็ชิงไงอาทิตย์นี้คืออาวอโลชิสัวคือด้วยไงมาสับไปคือมึงฮันลิซะบ้างอ่ะมึงจะกูจะการจะบ้างจะกูมาขางอ่ะบ้างเราเชื่อตัดตาเนี่ยใช่ของอ่ะอาทิตย์บ้างมันยังไงนักเรียนมาปีมาอย่างอ่ะอาทิตย์เสตาจีชมังงมันยังเคยทำมาเกียร์ที่เมื่อจะบอกว่ากูยิสูงอ่ะเตงยิสูที่สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีฮิโรฮาร์ตบอกว่าก็ชิสุยะทำมาเจนเทวังอ่ะยังแบบมังงมันยังเคยงานที่นี่มีกระเป๋าควันยังเคยอะไรยังเคยซาซึงยิ่งสิบแปดบางงานบางพื้นที่เนี่ยคือมหาขึ้นเรียบบางงานอาทิบ้างงบไม่ยางงานทำมาคือนิมิจีอาทิเนี่ยคือยิ่งซาซึงยิ่งสิงงานอาวอถ้ามีความเมื่อไงหลายพื้นที่มหาขึ้นที่เรียบบางงานภาคเหนือจีภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงอาทิเนี่ยคือภาคใต้บางงานอาทิบ้างไม่คือบางพื้นที่มหาขึ้นพันเรียบบางงานอาวอพื้นที่กว่ายี่มีความเสี่ยงก็จบมาว่าที่เราภาคเหนือไงเอาภาคเหนือว่าคือพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจอที่นี่คือจังหวัดเชียงรายไงที่นี่คือจังหวัดตากไงที่นี่จังหวัดน่านที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงที่นี่คือจังหวัดพิษณุบุรีไงที่นี่คืออะไรไงนี่สันติการ์ดไงที่ว่าที่พื้นที่ภาคเหนือพวกจะส่งเข้าไปยังไงมาคือที่นี่ฝารั่งจำงไงที่นี่บอกว่าติดตามงอเข่าที่ชิงไงที่ยาพยากรณ์อากาศงอส่วนรัฐบาลก็จะได้แจ้งเตือนมางานมาคือตลอดที่ดีนั่นนั่งอ่ะพี่ว่าจังหวะมึงชื่ออาริโต้มึงหาขึ้นเรียจะเยอะไปคือไงอะไรกว่าอันตรายไปสุดที่ประกาศจะเตือนงานเอาโดยภาคใต้ทั้งพวกงูมันจะคือไงบางพื้นที่เนี่ยคือมึงหาขึ้นเรียบรองงานอาทิตย์คือมีฮีโร่หาเหือกเยอะอาทิตย์จอนั้นทะเลทั้งพวกงูเป็นอย่างนี้คือมันจะคือไงคือว่ายิ่งคลื่นทะเลเนี่ยคือไงยิ่งโมจำมันจะคือหนีไม่ค่อยคือสามเมตรสิบแปดช่วงงานทำมันเนี่ยคือยังแปลว่าว่าจุลฤทธิ์เนี่ยว่าความจะยังมันไงที่จุลว่าจุลที่แบบมันจะคือยิ่งมันน่าช่วยไงว่ายิ่งมีชาวมาคือว่าว่าใช่ป่ะอันตรายบ้างไงทำไมยาเจนต์ฟลังอ่ะที่ถึงกางงูมันจะผ้าถุงออบเชียนเหนืองูมันจะคือทำมันคือจังหวัดหนองคายไงอาทิตย์เนี่ยคือจังหวัดบึงกาไงอาทิตย์เนี่ยจังหวัดอุดรธานีดงอ่ะอันนี้คือจังหวัดสกลนครไงอันนี้คือจังหวัดนครพนมไงอันนี้คือจังหวัดมุกดาหารไงอันที่คือจังหวัดยะโสธรไงอันที่คือจังหวัดอำนาจเจริญดงอ่ะอันที่คือจังหวัดศรีสะเกษไงอันที่คือจังหวัดอุบลราชธานีไงเอาที่พื้นที่ธรรมราชสงฆ์บรรยากาศพอเชื่อความงามมาคือตั้งยาสัมมุฟ้าตาประชงงามมาคือเมืองหาคือลีมีโลหะตุลีแจ้บังงาเมืองหาคือพลเรียนงบบรรยากาศความงามมาคือเขื่อนตัวงามเอาวุ่นลุชิสบังยังคื
tata nyashinga pi kwa mi lo ha ke pa jobe kwa bo a zago zaba chama sa yenga a bo ba zago zaba ke pa chango me nya he antala yenga kwa bo pi kwa a su su chi te pa chang ba cha mi ya ke pa jwa yi la ka ro ngo yi su zu ma yi a yi sa ka da ma yi la ka pa kho ba nga a bo la be te na nga a ti kwa so yi pai da ma ho pa ti a chang a cha yi pai ma he มีกิจกรรมบ้างไงฟ้าบุหรี่บิดที่ลามาคืออะไรไม่เชื่อไงอยากจะทำงานที่บ้านคือนี่มีกระเป๋าควายยังไงหรือซาซาสัญญาสัญญาชงไงอามาคืออาทิตย์นี้จะมองฟ้าตาบ้างไงเดี๋ยวมาปีมาที่เจนตัวยังไงอาทิตย์นี้ไงเดี๋ยวมาแต่เช้าโง่ไม่เยอะคือไงเอาเฉพาะที่กอยสองไงเอารัฐบาลฟุบังว่านี่ถูสู้สู้ไงที่กว่ามาคือกอยสองบ้างไงอามาสริยาก็ยศถึงมาแจ้งเตือนฝรั่งว่าเพื่อนไงอามาเฮตินยาจามุฟาตาเป็นไงจามุงาชกงานอามาซาจีกลุ่มมิชาชีไงลัตโซมาคาสโนมาเฮมอริเนียรัฐบาลเป็นอย่างเฮนี่แล้วกว่าหนุ่มฟบาก็ยศมาไงว่าเตมาเฮที่ลีกันนันยีลาหัวที่ลีทวงเงี้ยมาเฮที่จบเป็นไงที่กระดองมาอย่างเฮนี่แหละกว่ายี่โครงสั้นนี่มาเฮที่ลีป่าเยืออาทิตย์บ่เคยยิบเหอยิบขาดเนี่ยเหออาทิตย์เดียวมาเหอจะชิงอ่ะอาทิตย์เนี่ยเหอเอาเวลากว่ายิบไล่ดิเชียวอ่ะยี่ดีเหอจะไปยิบเหอในเวลากว่ายิบละเอียดมองอ่ะดอกเบี้ยมันเหอเรื่องสมาธิลีลอยเป็นยังไงแต่ก็รู้ไม่เหอเอาเวลาผู้บ่าคว้าละมั้งอ่ะแล้วจะเหอแล้วก็ไปชิงอ่ะนี่มีพามาอู้งูไม่เหอเงี้ยเหอในเวลากว่าคดีที่เรื่องฟ้องยาเป็นยังไงอาวราคุกุลิทิลิเบมาคือตัวชิงงาอาบังงาอามาคือญาอัตญาฝาตาจำว่าชิงงามาสัตยากลุ่มมิใช่ชิมัวคืออาดูกอยสอบเป็นยังคืองาอาวราทิลิทุฟลายิฟุบะควาจารามังว่าฟุบะฟัวควาเจมาคือไงตัวชิงงาอามาคืออัตญาจำว่าฝาตาบังงานมายาคือธรรมะเจนตุฟลังฮะธรรมะเทศงโอไม่ยังไงญาสนงานตำรวจไซเบอร์ธรรมะเจนตุฟลังฮะอามาสัตยาวกว่าระบบอะไรควายิงไงจะซึ่งจะมาวุ่นสุฟังสังสมบ้างไงมาเกิดเนี่ยจำโมบ้างไงมาสับบ้างเออถ้ามีสับบ้างไงที่ระบบอะไรค่อยจะซึ่งจะมาไฟบ้างไงที่จะซึ่งมาวุ่นสุกลุ่มมิเชชีกือจะมาขึ้นยังคือมาสับบ้างยังคือขึ้นยังไงชงไงที่แบบงงไปยังไงมาคือตัวเนี่ยจำโมไงผู้ว่ามาเบิกแถวงงไปหึงไงจู่กับกูยิงกับเชียงมาคือยี่หลังค้างอะไรก็จวนจมไงที่เนี่ยคือจะซึ่งมาคือวาลินีฟัวเบื่อมาเฮยินหน้าเบื่อในยิ่งชงงานที่กระโดดมาเฮฟัวก็แถวโอ้เบื่อไงจะซื้อมาสุฟลาจะซื้อสุฟลาเฮจะซื้อกว่าวัวติดจืดไปแล้วเบื่อติดจืดสุฟลามาเฮจูชงงานอาทิควันยังเฮงามาเสห์เห็นยี่เบื่อกลุ่มมิชาชีงานเราชมมาเขาสัวขึ้นอย่างคือระบบออนไลน์ควันยังไงวันละกึ่งวันมางาอาทิบัญญัติชงงานมาเฮอาจู่กับกูยิ่งกับเชียงงานทำมาเฮจะซื้อมาเฮอาสุดเสียงมันงานงานเป็นยังไงอาทิเนี่ยเฮยี่ร้านค้ายี่บริษัทมาเฮจุนจุนมาเฮกับกูยังก็เช่นกันบ้านเราไม่ใช่ที่ว่าผู้บ่าปลายทางไงว่าจะซื้อไปอะไรยังคือเบื่อมันไม่ใช่คือมาที่ยาไข่ไงพี่ข้อนจะซื้อกระแทกตุ้ยยิงว่าจะซื้อมางามงามงามคือไงงูไปเฮผู้บ่าเบื่อมันไงพี่ข้อว่าจะซื้อมาเป็นอะไรเฮผู้บ่าบุญจะมาเห็นมาเฮที่ยาเมียเชื่อไงมาเฮแต่กับกูยังก็เช่นกันพี่ข้อว่าแต่คือมาฟังใช่ไหมคือมาอู้มาข้างไงมาเฮแต่จำมองไงเอามาสับเบอร์ที่ออนไลน์ข้อยังไงจะซื้อใส่มาเฮยี่แจ้งความสบายเฮียเครื่องยาบ้างอ่ะมาเฮที่ยาจำมอฟได้จากคนงานที่นี่ธรรมะที่เชียงโง่เป็นยังไงหรือยากรมอนามัยงานธรรมะเฮแจ้งเทพลังอ่ะมาสบายเฮมหาลิศงโง่เป็นยังไงมาเฮมากดดื่มมาดูแลสุขภาพบ้างอ่ะมีอันยิบไปเธอไข้หวัดใหญ่จริงอ่ะที่เนี่ยเฮไข้มาเรียดวงงออที่เนี่ยเฮไข้เลือดออกไงเธอแห่โทมานามาเฮเหนือมาเฮเครื่องยาบ้างอ่ะไปเฮชกงะมาเฮมันก็เดี๋ยวมาจะมึงเอาสักคนสมิงตาคือเจ้าผัวแต่ขอจ้วงอ่ะที่เนี่ยคือว่าขึ้นหน้าตาคือแต่ขอจิ้งอ่ะสักคนไม่ไรเนี่ยคือเหตุมาคือก็ดูแลงานจะมีอะไรบ้างคือเงาเอาละขู่บ้างคือนาเผื่อหน้างานมาคือจะมาแจ้งเตือนอ่ะที่แบบผมไม่อยากชกงานที่ก็เดี๋ยวจะยิงอ่ะพี่ว่ายิ่งใครคือยามังอ่ะว่าก็เดี๋ยวก็ไม่เชื่อมันจะเชื่อจ้วงอ่ะที่เนี่ยคือชิดจ้าคือจำมันได้ว่าจะยิ่งไม่ใช่บ้างไงว่าดูนายชินะบ้างว่าก็เดี๋ยวไม่เชื่อจ้วงบ้างไงมันก็จะชุบร่างแบบนั้นจ้าใครว่าอยากเกลี้ยงมาซื้ออันที่นี่คืออาจจะใครรู้อะไรบ้างเนี่ยเอาคือยิงกับกูยิงกับเชนก้าที่มาเกิดมาแจ้งเตือนอย่างเงี้ยที่แบงก์งบเป็นยังไงมาซะคือว่าเชื่อข้อแรกเนี่ยมึงกว่าที่ว่ากันนะที่มาเกิดเชื่อตัวว่าเชื่อตัวที่ยา
เฟอร์นิเจอร์ไงดอวอลิโซยาดอลำพัวหัวมัวแม่จะส่งยามากกว่าดีฝรั่งงานวิทยาพันธ์มาคืออาทิตย์ชิฟุบะคือดีฝรั่งงานนั่นยังเฉพาะงาน

天人啊，对嘛？这时候啊，我喜欢我们以前的话里，啊，在北马人啊的话，讲德阳啊，是不是不是？啊，以前你和蒙古人啊，北话我喜欢啊，阿妈啊，大白天我今年没得欢迎上我们人啊，阿妈送在是不是？北话啊，阿我那男人和鸟么个我今年这里上马英啊，这里扫太阳啊。อามาสรุปว่ารัฐบาลไงยากระทรวงแรงงานคือเปิดรับสมัครในทะเลยีจับรงไงที่ว่าแรงงานเอาเทมิโซงานเอาเทมิโซมากกว่าประเทศสี่ของโปวังไงพายินช่างโง่เป็นยังไงอามาใส่ที่ยากระทรวงแรงงานคือรับสมัครทะเลจับงานรับช่วยอันเนี่ยมันยังคือนี่เฮียนี่เฮียนี่จื้อว่าสุดที่เรียนเนี่ยบุรุษไงสมัยยามงูไม่ไงเธอนี่มีกำปูความเยอะเธอสี่ห้าสามสิบถึงยังไงสามสิบถึงยังไงเธอที่เห็นนั้นวันนี้จะเป็นช่วงไงที่แบบงูไม่ยังไงพี่ว่าวมาสนใจไงมาสมัยช่วงงูไม่ยังมาคือสมัครผ่านออนไลน์ไงเธอยี่เว็บไซต์ไงยี่เว็บไซต์งูไม่ยังไง TOEA ดอทยูคือ DOE ดอทจีโอth งานมาคือหนีจลีจมุติลีอาวทะเลสมัยนั่งอ่ะอาวปีว่าจะก็มาแน่ใจงูไม่ยังว่าอาวยากระทรวงแรงงานอ่ะแต่มาทำงานยังคือยาสนักงานยาคือแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดจังงานลงวันยี่ที่ติดต่อสอบไทยนั่งอ่ะมันก็ชื่อน้องยีบวบกระทาวระบบออนไลน์ก็หนีที่ลีสมัยยาคืออีน้องอ่ะอาบับฝืนงูไม่ยังอ่ะหนีมือลีตัวควายยังคือลีมือลีตูลีเฮียชิตสิบัตสติลิเปชงะเบชมยาคือนิมุขวัญยาคือลีมุสติลิว่าปุงะอาบับฟงะอาทิบังมยาปิว่าโวสมัยยุงงมยาสัมภายมังะสอยมังติลิพายุงงมยังะอาโววาข้าเดินทางะอาโวจะมาฮิบเฟซากุฟเฮเบมาเชงะวายาในจ้างะสวลายกุโสยาลบพายาลบปาลบมาคืออาวราติลิตัวละยังอาติลิสิญิคือพี่อ่ะฮิบฟื้นจากกูฟื้นพี่อ่ะที่เรียกเบื่อใช่ไหมอาทิตย์นี้คือจากกูอีตากูที่เรียกขวาบ้างอ่ะอาทิตย์แบบงูมันยาวุฒิการศึกษางูมันยังไงหรือยังไงคืออาญาบรมยังคือไงวุฒิปวชไงวุฒิปวชจีอาทิตย์นี้คือวุฒิม .6 ไงม .6 กับวุฒิเยอรมันไงอาทิตย์นี้ยังไงคือภาษาอังกฤษไงความฟูทัวคืออาทิตย์นี้ที่เรียกชื่อกูว่าไม่ถูกชอบงานอาคือแบบยังไงยาตามไหนยังคือยังหีฮะหีสวบยังคืออามยาตามเดียวงาอะไรบ้างงาชกงานโนอะไรมาตะปูวายีเชื่อโนอะไรมาทนายบ้างงาที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมให้นางาอะไรบ้างก็ไม่ยากทำไม่ได้งาอามาโวสนใจสุดบ้างงาเธอสมัยยังบ้างงานี่มีนี่มีก็ปุ๊กวันยังเคยได้สี่ห้าสามสิบถึงยังสิบเดือนสมัยเปลี่ยนงาทำมาเฮียกระทรวงแรงงานของที่ได้มาปีมาที่ได้ประกาศแจ้งฝรั่งอ่ะที่เป็นยาวชกงอมาผมที่เราควจำบ้างไงมาสนใจสบ้างไงว่ายี่เว็บไซต์ว่าดูยังไงดีอยึดข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่สอบทายนั่งอ่ะที่บ้างมันยังไงชกราปีมากมันคือที่เรียกยังไงหนีเมื่อควันนี่คือสาเมื่อบางอย่างไรกันลิสุงคือกุลิจองที่บางอย่างคือไรลิสุงดูเป็นยังไงในนั้นทั้งพวกไม่คือชมเมื่อควันนี่คือจิมัวดวงอ่ะทีมูลบัคเฮนีมุขวัญยังคือสามมงอ่ะนาทีนี้ควัญยังคือน่ะเนี่ยสตัวอย่างช่วงอ่ะที่แบบของมันยังคือที่สั้นแหน่งอ่ะสั้นแหน่งวันนี้มันยังคือวันหยุดตัว

啊，玩靠不上啊，玩靠不上，我们也对我吃不吃米，我说人还没喝说。mà cứ vô cho con ngã để cân đường này của họ sẽ mà cứ ngã à mà phản phối mà hơn mà cùng mà nó xóa ngọ à thì giờ khổ ra à thì giờ à khổ bị bơi cho con ngã à thì bây giờ thì à chuôn mà không phải sai ngã à mà vô thì chỉ đùa mà vô mình có thể dễ ngã mà hơn cùng mà xóa ngã mà thế thì mà chân tới cho ngã à thì bây giờ ngã à vô cho nó bị mà cứ à thì là do ngõ ngã à vô cho con ngã à mà cứ đua cái nhà cứ à thì nhà làm ngã sẽ bắt bao giờ vô ภาคเหนือทั้งพม่าคืองาบามพื้นที่ยังคือเมืองหาคือเรียกงาไปคือจักรวรรดิการทุบกันจักรวรรดิมาฆ่าจักรวรรดิเชียงงอนจักรวรรดิเหลือจะโลชิสโลชิมิสเลยไปคืองาจะอันตรายยังงาทั้งมืออาวะคือดูสบายคืออาเตะจำมองงาโลชิเป็นยังคืออาแหลกือแหลกางอ่ะมันจะเชื่อใกล้จักรวรรดิจักรวรรดิงาอาที่เป็นยังงาที่เด็กความมุ่งหลักความงาในนั้นทั้งพม่ายังคือชุมความยิ่งหิมะที่จังงาชุมความยิ่งชิมะที่บนเรายังคือหิมะความยิ่งสามมัวที่ความดวงงาอาวะชกได้อาวิทยุพัฒนาจ้าสู้เงาท่าอาไลสวัสดีสุดละคืออาคือบ่มองอ่ะว่าชื่อว่าคือดูชื่อจอมางาผู้จะชื่อว่ากำยาว่าจริงอ่ะที่เนี่ยคือน่าจะพิจารณาถ้าดูจริงอ่ะอธิบายคืองานที่ติดความมูลความงาข้อความสวัสดีครับ

0: ติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้ไขรายงาน
4: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
6: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบำรุงภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังพลของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่า50%เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: งานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
7: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: เฮ้ยเพื่อนชิงพอไม่ยิงคนนั้นเหรอ
1: คนไหนวะคนไหนพอยังไปเจ้คนบ้านเฮาปะ
2: ไม่ยิงมังกรกับวะ
0: ลูกไหนมาโพสเชียงใหม่ปะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีต่างมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยนาฬิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

ยามอินเวหาติวนาข้าจีงาปิลาอินเวทเสียมาติงควรลุนเอาเสียม

จางามสาเวทีอาเหลี่ยมเวทจาเนี่ยเซลฝุ่นฟ้าจะเบี้ยว

跳，红兔儿奔奔跳天，人兔儿娘进了

酒，不听啊人尊啊南风啊的楼他那道将接的被哭葬啊哦娘家

欢在多为正面呐、啊，魔宫大楼闹那人在不楼在闹也闹宫，乃年为草呐，听尊呀牛那楼两河这样。小的天在哦小

ูไปอีหนูเอ๋ยเจ้าติงาจากการยันหลุนเลยจินเข้าเจจาละจิวหอยจังอูยันเจ้า

ยโยเซเรปุนตาเจียบเยียดเนื้อหยุดแล้วเหยียดมาเจนินนากินทุบเอาแหงอู

这恰那乌江杨秀的人边那东丢娘

天不家的你连吗最后你求因把你的念最后很对啦为何真的

将小可乐不将人哦白将姑娘难难困在家苏楼边困这间呢要边困那哦要空家的个困那不见啊不要

เยจามจางเวพุนตาเกียกว่าเนี่ยเหลียวสุดจังสยามเห็นสุมาโอกุงยามเตียวเวจิตแสนยามตุเนี่ยขี้เปียวลิจิลาเจเขาท้าโอตาเชียปินเนมาคงเตรียมปินจาเอนาลาตอยุกเซได้ยามกว่าโอตา

กันขี้เจ้าง่าจ่าเสมงโอตัวก็อย่าเวจังอาเทียนน้ำไม้ติ้งสงเออชุดเหนียสุนาเหมือนคู่เจียโอเทียต้องอีเบตุกินน้ำจิ้นหัวเนี่ยละ

叫孙大伯接连他进去了，别那边在后边就打了架，前年的见前

没过五家要把那你家为老爷们蹲了把你家拿好天年了家

当修的哦三东姑的年年可努年的了就一夜就大了老快牛哦走大夜

밤 여야마 우산 제베베 살경 남녀냐 힐러 방키 저양아쥐어 염러 오여 여냐 베카 저베벼

三人大乔出我都大为他家为一样掉了望啊谁退服我为怎样

那羊条啊，哦哦羊，早餐喂年年那个好吃了，也接着嘛丢啊老姐。

地啊，远家被严冬啊，风下呢索啊，飘落在金那车，就亚马欧。

那这都心难了，那要拜那边也木要行哦，就一边跨滚那边边拼了，放住嘛也健康哦。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง71วันก่อนจะถึงวันจัดงานจริงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาครัฐของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันธ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันธ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเมทแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุ ประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสันทพรมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี
9: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็เล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ชัวหูเต้เขียวไทยดอลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่ชื่อเหาฮาลุมงอินูไปหาออจายังเซิงจูไปหาเถาชื่อเหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเต่าช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเต่านัวมงยอเป้ลุมงสวดเลยชอกกันนงเต่า

เหนียวจงอีจงแม่จะกุฏิเน่งจางสวดเล่าจัวนูวันจันนูติเน่งเกาช่างรู้ช่างคลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนัวย่างจัวรู้จัวหลีซาเก่าไปตูจ้ากือกังนูนัวยอดจูปีกี้ย่างจัวรู้จัวหลีซาเก่าเปล่าตูจ้ากือกังปีกี้ยอดหลัวชงนัวยอดเน่งชงดอกนัวกูยอดชัวเสียงว่างรงชาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดอกรู้เสียงจังใหม่ตัวนซื้ออีจงหนักจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้นัวนุ่ยเจมกูเต้าจออีช่างลูจ้ากูยอชงปอเฮาอีช่างลูจ้ามั่วลุ่มเบฮาตาจือมั่วชาชอดกลางมากูมัวช่างลูจ้าหนัวจะลูจอจวบเป้สุดเล่าเต้าลูกงเกโลเชอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้หนัวหนุ่ยเกกูทอเป้จ่อน่ะจือกูตีนิ่งจังพงยือสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลูน้องย้อจวนดักเพจเฟซบุ๊กฮาย้อจูหูติ๊กต็อกมาทอเม้สวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีแชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจ้องเตาโซเมชัวชัวเล็งชัวตูเกือลืมรู้กูย้ออวพงยืออวเกลูกปังจวบช่องกลางตูสู่ต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสียงจังใหม่มากูว่าให้แกชาฮตามอนัวเมสดเล่ายืนรู้กูย้ออวพงยืออวเกเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกุยมว่าจอมสู้สื่อเจ้าหลุดถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจ้างสู้สื่อเท่าเด้กือกุยเจ้าหลุดถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนุ่ยเจกูหัดจูนดอกเกือบจอหนูจื้อตูหนูจื้อกือยอนายกรัฐมนตรีกูเตาสั่งการจัวจอหนูจื้อกือใช้ชัวหัดจูนดอกจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอหาตามย่อจอตัวจอเป้เสียงกือหนุ่ยย่อจอผู้พิการแล้วชื่อจอตัวเองเล่าจอตัวเองกือมัวม้ออย่าผู้ป่วยติดเตียงนุ่ยเจ็บยศุเตายืนยันตัวตนมาโยฮาตามึงยืนยันตัวตนชื่อเตานุ่ยเจ็บมั่วเป็นสื่อคือฮาตามอบอ้วนเต้าเต้ามอบอำนาจจัวมั่วอีตูสาวเชิญมึงปังจั่วยืนยันตัวตนจัวจอตัวเองคือโยผู้พิการจอตัวเองมัวม้อจอตัวเองคือโยตัวเองเล่าหล่อเต้าฮาหนัวมาเจ้าเล่ช้างหนัวนุ่ยเจ็บกูเต้ามั่วถูกหนูจื้อคือฮูฮาตานางสาวพลอยทะเลตัวหนูจื้อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮอฮาตาจอตัวนี้คือเต่าผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติเจ้าเลลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนหนัวจื้อหายจอกู้จอชาหนูเจ็บจอหนูจื้อปู่กูฮาตายัวจูเต่ายืนยันตัวตนคือยอตัวตนคือปู่ฮูฮาตาอีKYC ชัวชัวเล็งชัวตูหนัวมากูมั่วช่องทางคือยัวยืนยันตัวตนเจอเลยหนัวย่อตูแอปเป๋าตังหาย้อจวนเดอหน่วยลงทะเบียนซื้อรู้ธนาคารคือยอธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสฮะธนาคารทอสฮะรู้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมายัวจูเตายืนยันตัวตนมึงจูงจวนุติเก่าอ้อลุอีหลินดูชงอ้อเช้งซื้อปัวช่างเจ้าหนอตะซือมากุนซื้อหาตาจ้อมั่วจ้ออะเปเสียงเตเลงคือยอจ้อตัวเองลาวโลจ้อตัวเองคือมั่วม้อไอ้ยอผู้ป่วยติดเตียงจ้อตัวเองคือยอผู้พิการคือชื่อมั่วเป็นสื่อคือยอมึงยืนยันตัวตนคือยอฮูหาตาอี KYC เตาหนุ่ยเจมมั่วเป็นสื่ออ้วนเต้าเต๋อมอบอำนาจจ้ออีตูมึงเสาเชิญเต๋ออยู่มึงอัวยืนยันตัวตนจะอยู่เต่าเนาะนะจัวจวนจอต้นหนึ่งคือหัตถยอผู้พิการจอต้นหนึ่งเราจอต้นหนึ่งคือมอมอเอ๋ยยอผู้ป่วยติดเตียงมึงชื่อเต่าเนาะเจ็บมึงยืนยันตัวตนเต่าจวนดอกธนาคารหนออวนเต่าเต่ามอบอำนาจมาเก๋กังอวนเต่าเต่ามอบอำนาจเนาะเจ็บอวนเต่าจากเลยหนอยอจู่เต่าดาวน์โหลดจอมเต่าเต่าจวนดอกเว็บไซต์รู้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอดาวน์โหลดเต่าเต่ารู้ทางโลเนาะเจ็บกางจงอวนเต่าจอหนูจื้อเจ้าเลยจอธนาคารคือกูเต้าหักตั้งมาอยู่ก่อนจ้องคาตาร่างตาตาหัวไก่ตาตาห้าเต้าตัวอัวสำเนามึงห้าหนัวมัวสำเนาตื้อสื่อเต้าจอตูต้นเองคือคาตายอ
ตูตัวหนึ่งมัวมอโลตัวหนึ่งเราตัวหนึ่งผู้พิการยูจูเตาชาเซนหรือเลสำเนาถูกต้องตั้งชอฮะยูจูเตาชาจนเดไกลคือฮาตานต้องเตาจอใจมอบอำนาจจวยอีตูคือสาวเชิงตักหนึ่งมองอวนวนเนอฮะอ่านยุคกันจงดังเตาตาฮาวจะฮะตูตัวหนึ่งคือผู้พิการโลเราชื่อตูคือมองอวฮะยูฮาตาจะตัวหนึ่งคือผู้พิการเอยอมมั่วไกลต้องเตาใบรับรองแพทย์โนเจยกฟุ้ยจงหนอจมูกอวดเตาเจ้าเลจ้อธนาคารคือปตั้งกูเตาหาตั้งหนอมาจ้อหนูซื้อรัฐบาลพวกกูหาตาพวกปู่เตาหาตามวยจ้องเล็งเตาตัวกูเจ๋งซื้อเต็งเหม่งมองซื้อเตาฮะอวดจวบโยฮาตาปัวยืนยันตัวตนจือเตาโนเจกุโยเจ้าจ๋าเต๋อเต๋อจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาวิเลนเต๋อโนเจรัฐบาลปัวกุฮาตาสังเกียจ้อตัวนี้คือจอนเยตาตาเต๋อใจเก๋ปังจั่วมาปัวฉะเลเต๋อสังการจั่วจ้อหนูจือคือใช้ชัวด้านหนัวอยู่สู่ตองแกงหลุมมัวเก๋ปังจั่วจั่วจ้อตัวนี้เล่าจ้อตัวนี้คือโยผู้พิการจ้อตัวนี้คือฮาตามัวม้อเอวผู้ป่วยติดเตียงมึงจือเต๋อหนอมากูหอมมัวจ้อลูถังเลยนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยนัวไอ้ย้อมไม่มองชื่อเตาแจจัวเต็มมีตู้มีหัวมองเราชื่อตูคืออยู่จอชาเตาแจหนึ่งมืออวดจะอยู่หลอกเตาอีหยังเก่าฮะอ๋อเจฮอถังเลยนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูหอยยัวลูจอยอีช่างเกลอเจจัวเป้สวดเล่าลูกงเกลอเจอ้วเกไออีปลานุเจกูหมักเลยจ้อกลางลูมัวหรืออย่างจะลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าอ๋อเอกูหอยยัวลูจออีจางซัวปังเสียงคือยอปอท่อจางซัวปังเสียงคือมัวหัดมัวลุ่มเบหะตาโยกู้หลวงเก้ามาจางหนัวหนุ่ยเจยมัวจอจัวอีแรงพงยือคือเตาถอดตัวหอสือลุ่มเบหะตามัวเตรียมมาจั่วเจ้าจื้อมาก็หอถอตัวจะหูติ๊กตอกอ๋อเจกูหอมบังเตาเหล่าเจกูม้วนช่างหนัวจอบอวกก็ตู้มาก็ฮาตาสังทอช่างฮาตาซื้นใหญ่อินุจงเลอิหลีนมากูม้วนใช้เหล่ามากูม้วนนองมาย่อช่างซัวปังเสียงกูม้วนลุ่มเบฮาตายกูหลวงเก่าเนยเจกูม้วนช่างหนัวจอจัวเป้สดเหล่าเตาลุนถูกก็กงเกลอเจนองอวกเกเออิปลาเนยเจกูมาดอข้างลุ่มม้วนลือหยักจะหลุดแทงจัวเป้สดเล่าเตาเป้าจวนซื้อ

chuẩn giữ nua nuôi chè cú yúa cho cắn lu mua cho xú xử cho lù thẳng chuồn bế sốt lời tàu bao màn đợi trang xú xử chuẩn giữ nua nuôi chè yúa hạ chuồn đợi chó nụ chứการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกุยอกระทรวงคมนาคมกุเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาดซูนเต่าช่วงนุติเน่งเกาหยีรสุปิกีมองเมืองจุนยัวนุติไปเจ้าลู่ช่างสีนู้นัวนุเจเนื้อหืนจังจวนนู้วันหยุดพิเศษวันหยุดออกไปนู้หรอชื่อหานุติเน่งเกาหยีกุนจังจวนจุวันจุไทยนื้อเลนู้อยู่จวนนู้วันที่เน่งเกาหยีกุยอจู่ตอนเต้นัวรสุนู้ปิกินดังอ๋อฮะชื่อตั้งเล่นดอกกูเจ๋งย่างจวนนู้วันเข้าพรรษาฮะนู้วันวิสาขบูชาลอสยอมอาสาหบูชากุญยูชื่อเตาเหรอฮะมันดีวะหยุดไปนู้เนอมาหยุดไปนู้เนอเจ็บจอหนูจื้อกระทรวงคมนาคมปวดชาลีหาตาป่วยยัวหลูยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษไปจูเก๋หนอจวนนู้วันหยุดราชการมาไปจูเก๋นัวเนอเจ็บจ้างจวนนู้วันอาสาหบูชาอ๋อกูเขาใช้ย้อนนู้วันอาสาหบูชาเหล่ามาจ้างจวนไปนู้นัวเนอเจ็บจอหนูจื้อป่วยยัวจื้อเขาเนี่ยจวนเดอจอเก๋คือยอทางด่วนไปจูเก๋มามั่วเจาเลยหนัวอ๋อยอทางพิเศษเฉลิมมหานครกูย่อจัวดินแดงมึงจัวบางนามึงจัวดาวขนองตั้งชอมวยยอเนงเกาอี้ด่านอฮะจูเก๋ที่อ้อหนูเจยอจูเก๋คือปัวหูหาตาทางพิเศษสีรัดย่อจวนเดาแจ้งวัฒนะมึงจัวบางโคฮะสีนครินมั่วตั้งชอยอไปโจอ้อด่านฮะจวนจูเก๋ที่ไปหยอดทางพิเศษอุดรรัตยาคือเมืองจัวบางปะอินเมืองปากเกร็ดมามั่วตั้งชอยเก่าด่านหนัวมาจ้อทางพิเศษหนัวหนูเจ๋ไปนู่นเต๋อจอหนูจูป่วยอยู่อ่ะจูเขิงไอเนอร์คลาดเล่าซื้อวิโยหตาจอหนูจูป้องกางชาหตาย่อย่างจวนนู้วันหยุดเจเนี่ยเต่าเนี่ยเกาโลเจเนี่ยเต่าเนี่ยยัวเมืองฉางฮะจอกข้างมึงว่าเมืองเจมาเชยอยู่จ้องตอนเต่าเกินเกาเลยมาวิเลนเต่าหนูเจจอทั้งดวนนัวพวกเทจัวคลาเมืองเต่าจุดเขิงหญ้าหนออยู่เขิงหญ้าเจเจ่งยุอัวจัวเช่นตอนเต่าฮะเชยตีฮะจุยงหยีจัวจอไปเสียงสวดเลยมาวิเลนเต่าจอหนูจูพวกกูหอมลูปังจวดไปเสียงสวดเลยจัวไปนู้คือย่อวันหยุดราชการหนอฮ่าจื้อมองนัวนุเจกุยมัวอีจังสูสือจะรูทางจวนจื้อฮะฮาจูนเต่าจ้อหนูจื้อคือย่อจวนเต่าย่อจวนเต่าคือฮาตาจ้อสวนสัตว์เนาะสวนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยปัวกูเตาหาตานูปิกี้ยอนุติแนงเมงเกาหยีกึนจ้างจัวจือวันจือไทยเลยนูอยู่หนูเจ็บย่อจวนเดอองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมาปัวกูเจ้าจอบไปเสียงสัวกระหอนจ้างจวนนูสูมีตู้มีนัวแล้วก็เจนเตาจอมหนาจือเตลิงกูหาตาจืออัวเฮาหลุหนูเจ็บมัวเป็นสื่อจอมีตู้มีนัวมองฉังเตาหนัวหอมาพวกเคจวมจอมีหัวยาวฮะจอตัวหนึ่งเรากางมงช่างเล่าชื่อต่างเหงาตัวชื่อมาอยู่อันไหนอวดจื้อหน่อยเจก็มึงเจปุ้ยอยู่เคืองเอจวนเหล่าเล่งหนาเล่งจื้อตัวชื่อมาอยู่ก็จอมีหัวมึงจอก็ตัวมีหัวหนูน้อยยองเจอกลัวเก่าอ้อชงเราชื่อชาจื้อเขาเล่นเหล่าอีปวดไปจื้อจื้อเซนติเมตรหนัวหอฮะจอตัวหนึ่งเรากูมองน้อยยองเจ้าเจ้าชงจีมองหน่อยเจพวกเคจวมกางมงช่างจัวหูสวนสัตว์เล่าซื้อหนอจุดเขาหญ้าเนอะมากุ้งมอจอสวนสัตว์เจ้าเล่หนัวยอสวนสัตว์เปิดเขาเขียวย่อจัวชนบุรีสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นสวนสัตว์อุบลราชธานีฮะโครงการคดชะอาณาจักรเดาลู่เสียงสุรินมาจ้อกูต้องหาตังหนัวไม่ย้อเชขอตื้อหรอกูหัวจ้อเต็มมีตุ้มีหัวจ้อไม่หนักไม่ซื้อคือย่อตัวเองเราเลยคือน้องยงคลาวเจ้าเจ้าชงกลางมงฉางเล้าเนอะมึงจีมึงฉางจ้อมีตุ้มีหัวมึง
ลลุไทปัวหาตาศึกษานอกสถานที่นอกโรงเรียนหนอมือทัศนศึกษาเจ้ามีตู้มีโยมเกิดมือใช้เตจ้าย่อตัวต่อเตสวนสัตว์อ๋อมากูโยนูปิกีเนอร์นูติเมงเกาหยีรู้ช่างเรียนดูกันเราซื้อจุดแต่งเนี่ยตัวเจ้ามีหนวดยาวห้าเจ้าตัวหนึ่งเราอ๋อเจ้ากูหอมว่าเจ้าลุทางอ้วกเป้าเลยหนัวตัวเป้สดเราเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจ้ากูหออยู่มั่วฟัวจวดเลยนางกูย่อตัวพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยจะหลุดทางจวนซื้อมาย่อจวนนู้นวนเด็กพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยจ้อหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนางกุนถั่วเต๋อฮาเลนัวอ๋อฮาตานู้นวนมั่วนางย่อจวนช่างจอกเฟ่งปวนเด็กไทยแกล้งมั่วเก่งขอเชิญมานางลู่ลู่เหงหนัวฮะนางเฟิงเต้าหนูเจยอลูจัวลูเสงแม่ห้องสอนเจ้งไห่น่านตากพิษณุโลกฮันลูเสงเพชรบูรณ์หมายย่อจัวนู้นวนเต่าฟัวจัวจ่าคุณย่อจัวคืออย่างเลนเต่าเน่งเก่าเป้จึงเน่งเก่าช่างองศาจ้อฟัวจัวกูย่อจัวคืออย่างเลเป้เจ้าอีจูเป้เจ้าจื้อองศาฮัมมัวจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูฮันจื้อเลยหนัวฮะตาจื้อนู้นวนมึงจูนจวนุติอีลู่ยิซินตู้หนูเจนางกูอยู่ลู่ลู่เลยหรออ่านางอยู่ย่อจัวกือเย็นเล่นเดอเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฝ่งปวนเดอไทยแกล้างเป็นขอเชิญมานางอยู่ลู่ลู่เฮงหัวจื้อนุติอ้อนุติอ้อมือหนูเจนางอยู่อ่าเจ้าชอมินจื้อเหล่าย่อจัวกือเย็นเล่นเดอเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแกล้งอ๋อเอเป้เจ้าหน้าจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเมย์ย่อจัวขอเชิญตื้อซื้อฟัวจัวจงเลยจังสองต้องเต่าแห้งเต่าสู่ต้องตัวทางเปะเต่าจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเต่าลู่เสียงจังใหม่เต่าตัวเต่าจัวตุ้มเบอร์สู่ต้องกือย่อสุนซื้อเป้อ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างรอชื่อคอมเมนต์ตัวเต่าจัวทูเพจเฟซบุ๊กกือย่อสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอาจจะพ้องยืกย้อนโซหูติ๊กต่อก็เมกูสองต้องเต๋อตัวกงเกลอเจทางเปิดเตานะเมย้อนโซขอตื่อฟัวจัวชองลีจางเสือหอเออีโยปลากูมาเร่รอกลางลุมใช้จอนต้องเต๋อคือเมสวดเล่าหอชาวตัวกูมาเร่รอกลางลุเตจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าอวดเกอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหออยู่หลุดจออีช่างสัวปังเสียงจัวเป้สดเล่าลูกงเกลอเจอวเกตชื่อมาไม่หออชันเด่นเดตตัวเปล่าวิยาตากูก็ชื่อยังเอกูเฉ่งชื่อเตาอามบ้างเตามาไม่หอต่อตัวเปล่าไม่หอต่อตัวปล่อยกุ้งบ้างอีช่างสัวปังเสงกือยอดตุนชัยหัววืออีช่างสัวปังเสงกือมั่วลุ่มเบหตาเกลูหลังตู้มาช่างหนัวโยมวดจอจัวอีแรงพงอยู่กือถอตัวหอชาวต้องแต่ตัวกงเกลอเชอัวเกมาซื้อลุ่มเบหตาตู้หูจัวมัวตู้หูจวมหัวหนอก็ยอตูพ้องยือกือย่อโจหูติ๊กตอกคือก็ยอตูคือทอตัวเจกูกูหอบ้างเตาละกูมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูห้ามัวจออัวเกหล่อเจจวเป้สดเล่าลูกงเกหล่อเจน้องอัวเก

จวนซื้อนัวนุ่ยเจกูหอยยัวจอกังลูเต้นต้องเต๋อจัวเปจ๋อน่ะจึกตีนิ่งจังพงยืดสดละหรอมากูมัวจอพงยืดกูอ้อเป็นเหลงกูช่องต้องเต๋อตัวตั้งชื่อมากูชื่อปู่จอจอนต้องเต๋อเชื่อกูชื่อปู่ตั้งชื่อมันเนื้อมึงย่อตัวสังเช่าเลยเจกูเลื่อนมึงเจหอชื่อปู่จอนต้องเต๋อเหรออียอฮาตาเม่เล่งตัวกูช่องต้องเต๋อตัวเอกูชื่อเต้าเต้เม่นอนหลอมีกูชอบตัวชานะจอกังเช่าตัวกลัวหอมัวอีแรงพงยืดสืบลุ่มเบฮาตาป๋อแซมาก็กูแต่ย่อตัวลู่เสียงต่างมานั่งหยกหัวลู่ต่างหนอนั่งลู่ชัวชัวนู่มาฟัวจวมหลงเป่าว่าช่องเราคือก็หอขาดตัวหอห้ามวมอีแรงพงยือก็ถอเกลอเชตัวมาก็สังถอนนงช่างตือเราก็เสาตัวเตาหอฮะตาก็สังนงช่างตือเสาช่างคือก็ถอตัวเตาเนอะห้ามวยอีตัวน่ะเจ๊เสียงม้งท่อยอดจัวแม่แตงดักลู่เสงเชียงใหม่กุนเต่าสู่ต้องตัวหาจูหนึ่งดักจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาตาจ้อตัวหนึ่งคือเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือย่อหลุดช้าหนัวเอยย่ออีตูคือลงทะเบียนกลัวช้าจื้อจื้อจ้อกู้ตัวสมัยย่อจ้อช้าหนูมาอยู่ว่าปู่อยู่ว่ามึงลงทะเบียนกลางชื่อเราฮะอยู่ว่าเตาเถาตื้อโนมากูกูฮอลูเต้มินชื่อฮะตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอคือฮะตาไม่เหยาะจอช้าอ๋อเถาคือเมคุณสมบัติผ่านโลเอจอหนูจูปฮะตาเมเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราหนูเจเมอยู่จู่เตายืนยันตัวตนเนอะไม่เหยาะจู่เตายืนยันตัวตนฮะตาเยอะกูตาเตากูเยอะทูเกิมสังเตาบัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์โนมาเมเจ้าคือตุ๊ผ่านหรอมาอยู่สู่เตายืนยันตัวตนเอชาลิตาเนอเอโยฮาตาเมยืนยันตัวตนต่างเหล่าโลโนเจอยู่สู่ต่อลูกเก่าลิ้นดูฮะเอเมชาเลยัวซื้อเตาจวนดอกจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยัวต่อจวนจ้อกู้ซื้อกว่าตั้งจวนรู้จั่วลิ้นดูหนัวจวนฮะเอปีรอรู้เก่าลิ้นดูมึงนะเจจื้อหาจ้อกู้จ้อชาคือเมเตาหลือชงออเชงซื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวหนัวเจไม่ยัวซื้อมึงอย่ารู้เก่าลิ้นดูมึงนะหัวจ้อกู้นะเจยัวจู่ยัวตั้งจ้อจ้อคือยัวจ้อกู้ต่อซื้อมาหลือชาคือยอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจงอ้อเช่งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวคือเมจื้อเตาเหล่าหนัวหอเมคุณสมบัติชื่อผ่านโลเอเมจื้อเตาเหล่าหนัวเจเมเลจัวซื้อหลุดจื้อเลลูจั่วลินดูซื้อหนัวแต่ตาซื้อทั้งได้เจจอหนูจื้อปวดหัตตาซื้อจูลูช่างลินดูหนัวซื้อหนัวตาซื้อมากูปู่เตาหัตตามัวจ้อเปเสียงคือมัวเก๋กังร้องเรียนมึงจะจ้องเห็นเจนู้หนัวหอจอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีปวกูเตาชะลังเหล่าเจปวหาหูหัตตาจอกูโลหนูเจเจียซื้อมึงจูรู้จั่วลินดูหนัวเอปีรอลูกเก่าลินดูหนูเจจอคือเตาชงชาชงหนัวหนูเจอยู่ปีซื้อลูกเก่าลินดูมึงหนัวเนอเจกูหอมัวจะหลุดถังในหนัวจัวสุดเลยเตากังชาเลยหนัวฮะตูหน่ะเจมงท่อคือนงตัวคือฮาตาเอย่อเต้าจอช้าเลยโลนุเอสังลงทะเบียนเต่าค่าไฟฟ้าอยู่ว่าอัวปอเต้าฮะอยู่อัวเลยจ้างนัวมาอัวเต้าเนอะมึงลงทะเบียนก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านเลยนุเจก็อยู่สู่เต้ามึงลงทะเบียนจนเดือดการไฟฟ้าอ๋อลงทะเบียนจนเดือดการไฟฟ้าปั้วมั่วรู้เฉาจนลงทะเบียนห้ามาเมย์อยู่สู่ยอมมั่งยอมมีซื้อห้าอ๋อมากุญจูจื้อเต้าเลยฮะตายอมจู่จวนนู้ตือเลยจ้างเต้าชื่อมาต่างชื่อหนัวพวกแค่ลงทะเบียนเจเมย์ยืนยันตัวตนผ่านเลยโลนุเจเมย์มึงลงทะเบียนจนเดือดเว็บไซต์การไฟฟ้าฮะปมัวแอปพลิเคชันฮะมัวช่องทางไลน์หมายอยู่เตาใช้ตัวสงอยอฮาตาเมจื้อเจ้าโลหนูเจียงยักษ์ข้างมูลชายจอหนูจื้อการไฟฟ้าเนอปวมัวเจ้าหน้าที่คือปังจั่วเมอ๋อขอคือกูฮาตาอยู่เตาเจียงฟังหนูเจียยอตู้เ

จังยอกแก่จนเดอกำแพงเพชรมานางจื้อลูรอเลนัวฮ้อเจเช้าเมรุดกลางรู้สูนะฮะจอบพงยืมมืออีเล่งพงยืมปะตั้งกูใช้ยอดจะหูติ๊กตองเฮาอยู่จื้อเตาเนื้อลุ่มเบลอแต่สมาก็กูขาดตัวหาตามก็ยอดจวนยันลาเต้มานางสั่งสื่อหาตาหยกหัวลูเอตู้เกียหนัวฮ้อมาอวดจองเตาคือเมสวดเลยฮอลูปังจวดช่องกลางดูสูต้องจวยฮอขาดตัวจวดเป๊สวดเล่าเตาเป้าฮ้อฮะมวยจอบพงยืมคือช่องต้องเตาตัวจวหูเพจเฟซบุ๊กฮะตูคือสลุ่มเบหาตาตู้ตู้จัวเนาะเหรอแต่เถ้ากูยิงก็ลุ้มไปอยู่เกมาเถ้าจือห้าอ๋อก็ฮาตาก็สั่งสื่อนงดูสื่อต้องจัวก็ย้อจัวเต็กเชอร์อิสราเอลมาลงชักเกอร์เลยอ๋อคือลูปังจัวช่างรังดูสื่อต้องจัวเอ็มกูเช้ารู้รังรู้สู่ปูจัวไปจ๋อน่ะจือกูที่นิ่งจังคือเม่ใหญ่ว่างใหญ่เจมัวเขาหลุดเล็กๆเกินเก่าเลยเช้าเม่สวดเรารู้รังรู้สู่นะฮะอ๋อไปเล่นพงยือคือเม่ทอเกลอเฉยตัวอ๋ออีปลากูมัวเช้าเจเจียนุเจกุมบังเตากุมาเลมจอจอเป้สุดเราเตาลุนนองอวดแกอ๋ออาอีเล็งพงยืสือลุ่มเบฮาตาเย็งเฮาเต้เถากุญเย็งก็ลุ่มเบอยู่เกนอลอร่างลุจือฮานะก็กูฮาตาย้อช่องอก็ย้อจัวก็มัวเขาหรือย้อจัวซังญี่ปุ่นเนาะเอก็ฮาตาย้อจัวญี่ปุ่นนุเจลุลุนางเลยฮะเอก็ทอเกลอเจตัวฮานุเจอีปลากูมัวชาวเจเจเอกูบังเตาเจกูมังจอจอเป้สุดเราเตาจุก็นองอเอกว่าช่องเตาฮัทเช้ารุ่นรู้สู่ตัวก็จุเก๋คือมัวเขาหลุดย่อตัวหลุดเตะเฉาเตะเท่าเจมึงย่ออีเลงเล่ๆวางเล่เจเมสุดละหออยู่เตาใช้ชัวเมถูกแข็งตัวจงนะเอสุดต้องชัวสั่งรู้ชัวหนัวมัวเก๋เช่าจู่ตัวเป๊ะจ่อหนะจุกตินิ่งจังสุดละหอเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหออยู่ดอกอังลูจออีช่างชัวปังแสงอัวอีช่างต่อกังเกาหลอวิยอตาเชื่อเหอใช้เกินเก่าเลยตื้ออยู่ตังเหล่าฮะชัวคือยังเลยชัวคือยังเลยเปล่านาทีเหล่าเสือเจกูยลูจออีช่างชัวปังแสงเจ้าเลยอีแรงพงอยู่คือถอดตัวถอดอีช่างคือมั่วลุ่มเบหตาใหญ่คือตีโนมากูสังหตากูยจออีช่างชัวปังแสงนวดเต้าชื่อมาอันชาชื่อเต่าร่างสัวปังเสียงเจ้ากูมัวร่างลูเต่าอ๋อร่างลูเต่าคือมัวลุ่มเบหตาใหญ่คือตีกูมัวร่างหนัวมัวจ่ออวยอีร่างต่อกันเกิดจวบเปสุดเล่าลูกงเกลอเฉนนงอัวเกเอกูจวบม้วนดูสือต้องจวบฮาลูมองดัดลูเสียงจังใหม่ลูเสาหมอนัวลูเสาเบาเลยหนัวเหล่าซื้อเอปิกีเซิร์นจูนุเจเป้หมังจ่อกังลูซึ่งจื้อกลัวจวบเถ่าลูเสือเหอคือยอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเอมอนัวอัวจังเต่าจื้อเมสุดเลยคือลืมจูกุญย้ออวพงจูอวเกอวจองเตาเมเอสุดเลยย้อจอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้พูดเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรค

0: และ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดภูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
3: ็สปสช.ก็มาเกตอชูเคลเลปัญญาปราณีคือชีสุอกุดอช่อวัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามาเจอกิจาสาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซลสุยโกลปู HIV สู่ปูหล่อไวรัส B.4 มากกว่าตาชาสาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งเกาะปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูทอกันแหละสู่ปูเฮดาเซียเลือดตรอยเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอยเชื้อ HIVซีกว่าอาร์ทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียวก่อนนี่ล้อง
4: ดอปูแวบปากกันยอโพนึมเนบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะฮิลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาติพือพี่ก็กาเนาะบาตุกอลซาเดียพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลซาตาเชอร์ก็ต่อก็คอควีนารีและตุเลออนาริติชีฮาลคอปาคือนารีและตุเลนุยนารีกึนาดอบกากอดอบกาเซแพลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะแม่เมลเลอร์มือคืนนี่นอกกันนาดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทืนีบัวกะลือกะทาแลออทอตาเชกะตอเลยเยนาริตุเลอคืนนาริเนาะเดอกะนาเซแพลเลอร์คลื่น AM ยะกะยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์โอปกาเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะมือจาตินีเอตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบาเมื่อจะตากุบากุเซตาสุมุซาเมือโอติจัลล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตกตะละเกะเบมือซาพีเนาะและกันนาดอกว่าตาสุมุซาเมือเลิกกะเคิดเนาะ

ากีกนาดอตาเกอโจนอดิซอเลอร์นสิญาเลกาเลอาปูขีเนาะบัตรสวัสดิการแห่งราชเนกวาลินกจาตเนียแควบาครมเนาะอเฮตาเชกต่อเมื่อเลิกการและทบทวนสิทธิ์ตือเลิกมือนี้มือซอเซอร์ชิเตอร์ลาสิงหาคมดิเนชาเนคาอีบาลเตอร์แลยื่นดีว่าโอ้กว่าอาก้าแย่จุดลุยกระแกวเนาะดิเนชาตบลอยาอีเนาะจอสิทธิพงษ์อังคาสกุลเกียรติเนาะอาแกเลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนาะดอหนอรัชดาธนาดิเรกอาแกเลปาราลอตากระจอดภายเลือสำนักนายกรัฐมนตรีเทวดาดิซอเลอร์วาเลนีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัลลิเดการนี้เนาะก็มีส่วนหมวดเวดาดิและตูเลอร์มือนิมุซอเซอร์ชีลากันยายนคอเปโยเลอร์ส่วนหมวดดิคีลาเนาะจะถอดเลอร์ลาสิงหาคมก็ดอเลอร์ลากันยายนเนาะดินิจ้านี้ปลาเนียลาซอนี่ปกิเหมือนเควเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลาตุลาคมเนาะเดอร์ยื่นทบทวนสิทธิ์อุทธรเซตุเลอร์มือนี้มือซอเซอร์ชิเตอร์ลาสิงหาคมเนาะนี่ที่กระโทยากยาคือชิคุยและแกลเกเอกสารเนาะเซนาตุเลอร์มือนี้มือซอคิชิลากันยายนเนาะและกาดิซอเลอร์ตุนินเควว่าเดอร์ดิซอเลอร์ประหลัดกระทรวงการคลังเทวดาเอาโอดีโอ้กว่าอาการคุยจุดเซอร์ก็แกว่นอนเลิศตนีแหลกแหลกกิริวะเนาะดิเนจ้าเดอร์บาราปะฮีเนี่ยเมียสาแลมมาตาเลิศตบะตะปัวโอเจเนาะดิเนจ้านี่อาเตเวดาตาเลิศบาเกอแหลกเกเนาะโอเวดาเตอร์เนาะแหลกาเลออันโลลอลลี่เนาะดิซอมอตอก้านี่ตึลเลอร์กิเลนี่คิชีมอตอตืออันนี้ตึลเลอร์เลิศชิเยนี่ตะแค่นี่บาเกอแหลกเกลาซอสเซเนาะนบะเลตโดโตเจลซาเดอร์เลอร์สำนักงานขนส่งเนาะวีโนกิคินิตเวดาและก็แล้วถือหุ้นแก้ว่าพี่ตามาตาเลือรัฐวิสาหกิจเนาะเลือกว่าฮิโปโคปอกอร์คาเดอร์ปักเลกิลาสโซลิเจเนาะเดอร์เนเกเลอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอสเซอร์จะบัญชีหุ้นตราสารเนาะตเวดาบาลาบาราเลออทอผ่านตานอนเมเลอร์และฮีนี่โปรโมชั่นกว่าและฮีนี่ตาประเสริฐกว่าแต่ใครเดออเมตโลตต่อเดอและแกลเกเซดอนลุยจับกว่าเลอแกปว่าพี่โลมาโลตาโลกกศนอนับบักกว่าดิซอเลอร์ไคอีมาโลนกว่าเนาะไคอีมาซาดิจลอเนาะดิซอเลอร์กับบักแกลเกเดียบานับกับแกลเกอเนาะดอลเลอร์ดิซอเจ้าวินัยโตเจริญอาแกเลอร์รองอธิบดีกรมปกครองเทวดาไคอีกระทรวงมหาดไทยเนาะออทอตาลอตาแกลดิซอก้อยดาศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสเนาะเลอร์อำเภอดอลเลอร์ท้องถิ่นเนาะดิซออบตขวาเนาะกับเมอร์เลอร์อันยอหนึ่งเดอร์ผู้ลิซับกว่าไปแล้วแต่เลอร์เพื่อไปแล้วลูบาตาโตจะมาเจอแลเคยตัดตัวเจอมาเจอเกลกิสีเนาะดินิจันนี่แหละแล้วเกิดยื่นเนาะทบทวนสิทธิ์เนาะยื่นอุทธรณ์เนาะเลเวดาเซลุยต่อเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้เลิกธนาคารแย่ต่อดิสธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารทอสก็ดอลเลอร์ธนาคารอากอดาอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะดิจิตอลนิตบับเปลลอเมเลอร์เนอร์เควลอมาคอนลอบะนตาแม่เปิดทอตึลโลตโตตึกรเลอร์อากมาซาดีวาและเกลกิลาซอเนาะดิจิลอเดอร์แม่เกลเกบาตบาเดอร์เนอร์กันเนกินเควเนาะดิจิตอลนี้ซาพินอและสัวมอก็จะเควเรเคเนาะปกิเฮลอนาเมเลอร์เนอร์เลกเกลิจาตึลเลอร์มือนิมือซอคิชีลากันยายนเนาะบิกดอก็ได้ทบทวนสิทธิ์ตุลมนิมูซอเซอร์ชิเตอร์ลาสิงหาคมเนาะหากคือตัดเชิงต่อแลกว่าเติบล้อเนาะดิซอลเลอร์คือแลกแลกเกมเลอร์นั่นนี่กินนึกแควเนาะเฮตเตอร์บาบาสิญญาขึ้นหน้าโอเวอร์ดับไปอีตับเลยเนาะ

มือชอเปอร์ตนียแกเฮเตตากูบากูเซเนาะบาคาเดอร์มูอูพาชาแม่ลอผีเลอตาจูคานี้นึกจากเดอบ้าปลอบดอลซาดิซอนเลอกระตอผาโทรศัพท์มือถือกว่าเนาะกว่าเลอตาแม่โอถอยจะรอก็คือตาตัวเจอมาเจอเซเนาะมีเวลาเลิกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพแต่ปลอบดอดอปือแวมือกาพาตีเพื่อพี่ก็กาตาเชกระตอเลอตาจูคาตาเชกตอดีอีนอตาโตโดโตโจลอซานี้อาแกตาโลโดนอหมูอูแม่ลอผีประบากกระตอลอซาดิจลอประบากข้อกว่าตากระจอกันหนาตากระจอดิจลอเลออาเครือตาเชกตอคีกรอกะปลอบดอเตมเลอตาติตาแฮปเปอร์ทอเลอประตาอูมูเซนอแต่ประดานอวิเตอร์นี้ชาร์จโทรศัพท์นอกระดอเลอชาร์จผ่าเลอพาวเวอร์แบงก์นอดิซอปฏิสิญญาแหลตอแหลตอบาตอตอนี้มุกโคเมจูหมูอุลอผีกว่าเนาะบาโทรศัพท์มีรีเนาะ power bank มีรีบาอุปเชาะเนาะวีก็ดอกกระต่อผ่าเลดอมมี่เนาะดอลเลอร์อาชานี้ดอสโซจะเนาะกระต่อผ่าเริ่มวิทยุเนาะวิทยุเริ่มกันมาก็มันนี้เนี้ยกว่าเริ่มประสบหมอราชาเนาะตีล้อราชานี้วีอาชาบาโอจีเนาะกระต่อผ่าราชาเนาะดอลเลอร์กล้วยเนาะกล้วยขาผ่าเบอร์โทรศัพท์เนาะดิซอลเลอร์ก็เคยตัดตัวเจอมาเจอแม่ตัวก่อตัดจะมีกระตจะเรียกันเนี่ยโทรศัพท์เนาะและเคยตัดตัวเจอมาเจอเดียคือตัดเชื้อต่อขี้เนาะดอข้อกันหนาตากระจกเลือประดุประกาศแต่ทอโบไข่อีนี้มุกโคจูที่อาชีพจึงมาซาดิจลอเนาะดิเนจานีเบอร์โทรศัพท์เลอนบักกระตอผัดทอโบเนาะดิซอแต่ประดาสายด่วนนิรภัย1784 1784เนาะเตอร์นิโคลุยเนาะดอลเลอร์แม่ชูแม่ชาเดอโทรศัพท์เลอเลเลอตาชาฮีเนาะดิซอเลอ1669เนาะเตอร์คือคือคุยเนาะดอลเลอร์หมูอุลอผีกระมือเลือกไปแฮมมาเก้เนาะโทรศัพท์และเลือกการไฟฟ้า1130 1130เนาะดิซอลเลอร์บาร่าตลอดตักและเลือกโนโอเนาะไฟฟ้าเลือกสัญญากว่าโทรศัพท์และเลือกบริการในเซจีกว่าเลือกกันย้อนหรือเดินนำเมื่อเลือกหมูอุปชาฮาเกเรเกคลีกตึตึเนาะดิจลอเดอร์ตาจุคานี้บาปลอบดอลซาอามีอาจารย์เนาะอีกานี้บาคาเดอร์เลอร์ตาเคตาตัวจะมาเจอบาหลาดิซอแม่โอทอเลอร์ปลาชมูทอเนาะดิเนชานี้ปลาบากระตอผัดลอซาทอบูเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ
3: ์ขอย้ำครับว่าอยากให้ทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความจริงของตัวท่านก็ข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราก็จะมีการดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570 การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ Missing Link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่งและหากในอนาคตมีความพร้อม ทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหาหรืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว้
6: ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้เราก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
5: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจะทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่า50%เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้งสองประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงส่วนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ TOE![ www.ca.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างจงแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 8 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้อง

ภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมาก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี
3: ้นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
5: ในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางศิลปหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
4: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
6: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องกลับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทมได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักงานโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาคิตาโลรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
9: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด127กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1-27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF Website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูลาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประณามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิลสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟิน่าซินซวดจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มานดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2ต่อ0เกม 25-15 และ 21-12 คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม 21-19 และ 21-15 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีก1ประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันพงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0ต่อ2เกม 16-21 และ 11-21 ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3ต่อ1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไป ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชเนตตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ด้านโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเจแปนดรีมฟุตบอลแอสโซเชชั่นโดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอลเวอร์โซอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทยเอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป4-0คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซีย4-3หลังจากเสมอในเวลา0-0ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดและท็อปสกอร์เป็นของภูวิสิทธกุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดส่วนรางวัลเอเชียนดรีมเพลเยอร์อวอร์ด2รางวัลประกอบด้วยภคพลศรีปัตถาจากท่าข้ามชลบุรี FC และแซมเทเลอร์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งทั้ง2คนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นและร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัด J-League Academy เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อพี่น้องชนเผ่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: อย่าเพื่อให้ได้พอทออย่าด่าจาเวเชื่อขอลงาคือละหูยาติพาธารักขอผู้ด่าเวทะปาตออรปืองาละหูคอป้อเชเสมานะคะโบดีกาลิเลถาตาอือโยยาเวออขอลละเซจาลาวิโยแมชริคืองาคือกากาเชเวออขอตอเกิดเชลงาคือขอยาหลอยาออขอตอเกิดออตีจาวะจี้ไหมAM นาบะเตฮิโอฮาสติคอกิโรเฮสเตไลทาเตฮาลิเลโอยาฮินาริควยตาแล้วก็นาริทาคาไกเตฮาลิเลงาคือละหุคอตอกไกเทวิโยแมและงาคือออบิออนเนละหุยาเตพาตอสาระจูจอเวมาโกลิโคเตพาโลกาวิโลโกกาโทรศัพท์นาบะแม่084 041 3414ดุเนียฮีออดุเนียออเตเซออเตออโทรศัพท์ผู้นับแม่เชเวทาติลุลาเพวิโยแม่งาคือเตฮาลีเลออยาเชเวออคโลงาคือละหุยาชิกชิโจเวมมีพ่อวีลิซาตาออโรติพาและงาคือละหุยาโลลาตาวีลิควายเตพายูเวลาเลออพอลาเชวิโยแม่
1: ชิดติดต่อ
2: ฮัลโหลฮักกาเวออย่าอยู่แม่

งาคือไทยมีเกือออคโลอุปตาเวออเลียวค่ากฎหมายจะได้ดอแลงาคือมียาติกาลีเลออโปอายิอุจาเวโยชุดฮาปาโตกาลาตูเวฮาปาซูสนีฮิฮาปานีฮิงางาจะกอกขออย่ามุสนะฮินาลิตาและมุเผื่ออนาลิทักขะไกงาคือไทยมีเกือออคโลเชตาเวมียาไทยเวบะจอตาเวและอาสะติชิฮิขอบีตาเปเวเดกาลิเลบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ไกลแล้วงั้นคือมีออกโคโลอุปตาเวออเลียวค่ากฎหมายกูตาเวทาหายูแพออล่ามาหายูแพล่าแต่ก็แล้วแม่คาเดจักรีสิแม่แม่กูเวลังงั้นคือไทมีเกือออกโคโลเชตาและไทชอบแพวิชอติกาลิเลเวก้าแพวิโยตาลืมแม่ฮาปาซึสนี่ฮิฮาปาทางั้นคือเตแก่ไกลแล้วงาคือมุมีออกโคโลอือลามูลาเลอดาลาจูออโปงาคือมุมียาเตกาลิเลกะแม่คาเดจักรีสิแม่นอฮุทาฮะเลชิลาเวกรรมการแม่คือพ่อเวสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดจีไหมนอฮุทาฮะเลโทลาเวโยน่าชื่ออยิจ้าเปอร์เวออเจอเตพาแลงาคือเยกาโคโลเวยาปายามิถะตีลูแลงาคือมีถะท่อตีลูตีสิไกเวชุดถะปาโตนัชเชอหยิจ้าปื้อเวอเจอชะได้พางาคือเยกาแลงาคือมีถะมากาตีลูไกตัวออโปยานี้งาคือตีแกญีมาละแซจ้าดะแลนัชเชอหยิจ้าปื้อเวอเจอได้พาทางาคือตีแกตอดะกะยาเวโนฮุถะหะแลโทละเชเวจังหวะจิไมโยตาลืมแม่เลเตียลิลิกากาลาดูเวสติฮาปาฮิฮาปาฮาปาซึสุนทาโลโกงะคือไทมิงโกออคโลเชตาเวไทเวบาจอตาเวอาสะติชิขอบิปุเวเตียลิลิทอกาอาชุโยเชตาเวออเตียเอบาประจำตัวประชาชนอยู่แล้วงะคือมีออคโลออเลียวข้ากฎไม้กูตาเวทาหายุตุลามหายุตุลาแต่ก็แล้วเดียลิเลกาแม่คาเดจักรีสิแม่แล้วอย่าเซทั้งไงคืออลอเปอร์กานาคิปตาเวลิคอเตปอแล้วจูลี่ไงโอโกเวงไงคือลาหูยาเนาะให้ปามิงเกอพ่อลุเชียเวชอเตพากาเวลิคอเตปอแพเวโยแล้วไงคือลาหูยาเนาะเอออวิมานาโดเมเวเอเนาะเมื่อเปล่าพ่อลุหุยปีพ่อลุเชตาเวย่ออยาป่าอยามีแล้วอวิอันเนนูสิกะพอดูเทียวิทาโดนอวิอโคโลลิคอจะได้ปวดรอฟุลาวิโยจิแมมฮาวิลาหุยาติเผาฮาเลฮากาวิอยาอโคโลรอลาตาวิลิคอแล้วงาฮือชิกิชิจอเวอลอติผาทอกานาคิเปิมชิริคืองาฮือจ้าแล้วเองาฮือมียาโทรศัพท์เจลุลาแลนาลามาจาวิอลอติรอจอวิโยอ๋อเราเชลังอะคือหายาวอย่าอเมกุเวโกเวอ๋อเราโยแมมงาคือละหูยาไรยากะนาลาวิโยสละเมาชลิคือเมชูอัวธนาคอบาชีจะพอยวิลาแต่ก็แหละนาลาวิโยบาชีพอวิมาหิแม่เลงาคือธนาคาอ๋อโคโลเอรัฐบาลจ้าดาตาวิเศษมาจอธนาคาทกศโกเวติมาธนาคารออมสินแล้วธนาคารกรุงไทยจะใช้มาออกคลอกไปแล้วอิชุกาติปาติภาทางะคือนาอุกาติปิตุเวตอคอแลมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยงะคือจะเคกะกุปิวิโยจะได้คือแลธนาคารจะใช้มาพอตาวิโยจะได้หาปาปือเลอซอติหาปาฮิหาปาติชงันทากะกายพอวิโยจะแลงะคือหายากอยาติขอมาวิออคโลงะคือกะกะจาวิมาโกมูตาวาตาวิเอออจิเตพางะคือมือเลอติขอวิอาติเซบาออคูมากาวิชอติพาเอหายาวะยามาโกเอพุจากาวิมากามาวิออโมโยแต่กุแลงะคืออเมจาลากุวิโยติเยกาวิออคโลติกะจิติมาหิแมอาสาติชิขอบีปือเลอติขอมาวิออคโลงะคือจักือกะคือออคโลติเซบาออคูมากาวิชอติพาติกาลิลิโทกาอย่าเซทังกะกุลาปือตาเวธนาคารจะเซมาทาจ้าดะแลงะคืออแม่จักรีเพวิโยมแล้วงะคืออแม่จักรีท่าอธุมาหลักฐานติพาและอยู่ไกวิเลกุกัว
งาคือจอตาวีบ้าออกแต่เตวีบ้าประจำตัวประชาชนออกแต่เตวีก็อยู่ไกลวิโยแล้วงาคือธนาคารออกคลุเอผู้จามากามาวิชอหายาวิชอแต่กูแลออกแม่จักรีท่าชุนหุทานาราจุโยนหุวิโมจีอัตโนมัติจือโจเลแต่กูแลชุนนาราจุโยงาคือจอตาวีคัสคาเปยงาคือยากุปีวิโยแม่แล้ววุฒิพ่อรัฐบาลยุคือซ้ำหลวดแล้วหายาโวยาฉะคาเคติกาพี่ไกจูเวกูเวชอเอรัฐบาลมากูปอเซงั้นคือละหุยาไล่กาลัวกัวจ้าถะจ้ากูด่าแล้วฮูด่ากีวิกาโอโคกาเก่าเอคาเดกานาวิโยอโลนาวิทยาธามานางาคือจอวิลกูกางานเกโรโทรศัพท์เตลุลาแล้วคาเดนาลาเพอปุราวิอันชาอวิมาติกาโทรศัพท์เตลาแล้วกูลาวิโยนอยู่คาโคโลเอขยาติพาไลกาชอเอมาจากคือให้วิโยเจแม่ก็จากวิโยเจนากาปุขวามานาโดนี่ล่ะคือวิโยเจแม่อรชแลงคือมากากาโจแม่มาหิแม่ติปติยังคือตกคติพาเยวิชโทกาจาถะจาหมอกติมาปุติมาปุคติโยดะกวิลโกเออรชิหิเวมาหิเวอรติพากาชูหุติโยกิเปื้อแม่ฉะดับตองะฮือนาเวทยาธาคาเดนาแล้วและงะฮือหมอกอโคโลตอกอยอตอลาเวทอกางะฮือเอสติคาเดกาติยอวิโยตอกอยอกิปตาเวแลมากอยุขอกาวิทะปะตอมายอตอลาสิทางะคือคาเดกาดอนนี้จอเวลอแม่แต่กูแลงะคือละหุยาติภาทาสติปิดะเวติจึแพวิโยมาลาวิติจึมหิแม่อยากให้งะคือเออาชุยอตุสติติภากะตุอโปเอตอขอจะได้ภาอยู่เวลาแล้วโอกาปิลาวิโยแล้วจะได้คือท่องงะคือขอจ้าแลมุฉะมุยิพ่อเวอรอติภาติเกขอนาคิเสมช่วยจอปามุฉะมุยิพ่อโลฉันนี้ได้ญิปะโกเวงะคือแท้มีเกออคโลทอกาอย่าเพิ่งห้ามเหล่าสอบปวิอย่าแลมมูฮองยีรู้เมรีแน่ก็เวทีดีนัวเกาะไหลหลามพอโลเอเวียดนามโอ้โหติดต่อพอโลเตี้ยเหล่างาคือไทยมิงเกือโอ้โหติดต่อพอโลเวและชื่อออกโคลมึงกาลาดูโยเจมแมมแล้วมูฮองยีพายุสร้อนมีรีแนนก็เวทีดีกาลาเวทียาท่างาคือไทยมึงเหนียวนาติดต่อพอโลแล้วท่านหญิงคือมุญิต่อพ่อทักขะไกฮือลาติโยซอปอผะญีเวออย่าไลกะไลติทอกะมุญิลามะไกตุโยจิแมมและอย่าเพื่อให้ติยาติแล้วซอปอซากุมุหลอกอทักขะไกงั้นคือท่านมุญิอนาติต่อพ่อลุทอกะมูจอมะเลอมุญิทอกะติฮาวิออโคโลขอชิปเซจอตาวิโยมุญิลามะไกตุเวออติแลจังหวัดที่ให้แลจังหวัดหน้าติต่อพ่อโลลามากิตุโยเจแม่งาคือราหุยาเอมาหอวิแลนัวจาวะจิให้พ่อโลแลเชมาจาวิโยอยากให้จาวะนานพ่อโลละกว่าเขมเอชอเจอเชมาวิโอติแพวิโยเบื่อเลอซอปอตาแลจะได้หาปาเบื่อทักขาไกเซชินีขาไกงาคือแท้มเหนียวนาติต่อพ่อโลทอกามุยีจงมาวิโยได้หาวิโอคโลขอเชเปเซติแล้วฮิเชเปเซขาไกจอตาวิโยจิแมมปุตะเลอฮาปาปุตินีเซชะเดนีเตเลอฮาปาซึนีทาคากายมูยิเตผาอะจะขอยอกไกตโยเตฮาวิโอคโลออชะปุเซตะเลขอชะปุเซออคโลเจติเชตาวิโยจิแมชะทอกางะคึมีออคโลเผเชเวมุชะมูยิออรอเตผาเผวิโยและชะดิคืองะคือขอจ้าเลองะคือละหุยาเอนูออะจะพอโลเชตาวิอวิปัชโมย่อเมทกะย่อบาอปาเมวิโยจิแมมย่อลิคอเอชิเพออกเวนี่คือละหุยะแต่เอชิเพวิชอชุกุระช่วยอภิหกหุเตระวิลโกชุโชจึงมาเห็นนี่คือละหุยะดีโยแต่กเวลิคอชิได้ปลอลเลอนอปาลีเอนอบาลาพอโลเชตาวินาระแล้วนาตาแก่พ่อโลเชตาวิอวิมาซื้อมือเตปาถะโดนาวิออกโคโลเอลิคอจะได้ปวดรอแล้วฟิลาวิโยจิแมมจะได้คืนไงคือจ้าแล
อีโลลากาวิลิโคชิเปออเมกเวสลามานาฮอติกาตาวิลิโคชิเดปุทาติแกนากิสิแมม

อาผิชูกือกะซอยฮอกือเตลาวิลอกวออาชูแตนาตุมาโลเจแมเนฮือลาหูยาดีดีโยเจเลลิคอจะได้ปวดเท่ากาสละมานาฮอติกาตาเวลิคอปีแอติปวดแพวิโยหาเวลาหูยาติเผาจะได้คืองาคืออาซัมมีออกโลเชตาเวคาเปยฮิมมีปอดะแล้วกีฬาอาเซียนสกูเกมโกเวฮิปอติปออีดะเชวิโยจะขอป่าวฮิปอตีปอแลงั้นคือไทมีกือจังหวะจิ้งใหม่เวออตีถ่ายเย่แลอีดักไอเชวิโยมแล้วปุราเวติซื้อออกโคลตาแลชริซื้อทักขะไกกีฬาอีดักเวออกโคลแลชริคือเหลียงทองกามาจาเวนาบะติชอเองั้นคือไทมีกือออเสพ้าแผ่วิโรจิ้งแม่ชริคืองาคือไทมีกีฬาอีดะวิออคโลเลี้ยงกาตาวิคาเปยเซชโคเลี้ยงทอกาไกเปวิโยและนาบะเนออคโลเชตาวิมีแลอินโดนีเซียมีโยเบื้อแลนาบะเซลอกวอเวียดนามมีนาบะออสิงคโปร์มีแลนาบะงามาเลเซียมีนาบะคอลอกโกลามมีและนาบะสลอกวอกัมพูชามีแพวิโยงคือไทมิงเกอร์เวอโคโลจังหวัดจิ้งใหม่เวออติทะเยแลชะได้คือแลเอกีฬาอาเซียนสกูเกมโกเวฮิปอติปออีดะไอเชวิโยและชะได้คือทอกางคือจิ้งใหม่โอโคโลอีดะเวมาปุเซชะได้ฮาปันชะกอนทักกายอีดะไอตูเวโยจิแมงคือลาฮูยากีฬาพอญิมาโปเวชอเตผาลอกโกกาเอกีฬาอีดะคืออติติผาไกเลอจันนีจังเกยแพวิโยมมีต้อมมีอีดะวีกีฬาติผาโยอลอกโกงคืออาซัมมีออคโลเชตาเวเยคาเปฮิมมีนักกีฬาติผาลาเลอเองคือจาวะจิ้งใหม่ออคโลกีฬาอาเซียนสกูเกมโกเวฮิปอติปออคโลอีดะลาตาวิโยมแล้วเชื่อซาจดซาพ่อหลวงกันติเชเวมอสลาอุติภาโกวิอเชื่อคืองาคือจริงไหมออคโลทอกาพุทธกอบุลาตาเวใครรู้อานาเชื่อพาแลราติเพมากิเชเวลอจริงแม่จะขอป่าเอเชื่อหาปาวิอญาเชื่อออคโลงาคือมีญาพุทธกอบุลาตาเวใครรู้อานาเพวิชอทอการาติมาตาลาเชวิโยและจะขอนี้ให้งานงั้นจะก็ขอติฮาปาตาแลนิชอ้อนีสฮาปาจุไรฮาปาเวออย่าชื่อออคโลงาฮึมมีญาจาวะจิ้งใหม่ออคโลเวปุจักกอปุวุลาตาเวไคลัวอานาแพกไอเปเวคาเปยก็ฮาแลติชสกาเซวิชอติผามาจอเซงาฮือจาวะจิ้งใหม่ออคโลแลแล้วปุจักกอปุวุลาเวไคลัวอานาแพมาจาเวนาบะเตแลอะเพเมเตพอลุลอเจแมนาบะนี่ลอกัวจิ้มใหม่วีนาบะแซอำเภอสันทรายนาบะอ้ออำเภอแม่ริมแล้วนาบะงาลอโกอำเภอดอยสะเก็ดพอลุลอเจแมมใครเลออานาโกวิเชแลเพื่อจักกอกะเจกะเจแลเวตาวากะจาเวเพื่อจักกอเตผาผู้เวลาตาวีอานาลุติยาโยจะละปะตอดะจาวีแลงะคือออตุทาเพื่อจักกอตาฉิเจมาฉิจเวออคูกาพุทธะกอติภาชออิกากาเตอเวมุยิกุมาโกอิกาติภาเกเลเกเลเวออคโลออูแลออเยกะติพีตอลาวิโยฉะดาปะตอพุทธะกอเชกออติติภาทะทอกางาคือคาปือเอกากุจบาวิโยงาคือแลอฉะเคติกาเวลอโกงาคือเยกาคโลเวชอติภาทอกาเอพุทธะกอปุวละตาเวไคโลอนาโกเวชะได้ภาทะงาคือต่อดักกาแล้ววูดักไกกาตุยอมและอเลมงาคือมากับพระดักไกเสธาต่อสาฟุลาตาเวอโล

jadi yo sapa mula ko po teacher te nali te leo sagu mula ko teacher nali takagai nga khu te po te ge ko moda am ya pu ha te po le me nga khu ma ga phada ke si tha nga khu la hu ya no me te po lu che a vi ma ko ji dau po lu che ta vi leo no e me cha po lu che a vi lai ga ka e sala se pha ka ta vi e ติมาเก้าก็เวทีพอลาเซแต่กูแล้วไรกันหรอลาวิทับปะต่อโอเลมึงอะคือลิคอชได้ปนับปุขอเนาะเอ๋งอะคือละหุคอต่อเวียอยากกะทำไมจะได้ยอมงากะพอนาแล้วโอกาพิลาเชเวทีกาลิลิกาจูเมกันแน่เชสะจอซาปื้อแลฮาเลดอสะโกเลเวอโบอชิเตพาเตกาลิลิโอคุลุคาเบียนะปิเซอโบจาแม

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไป

0: น้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบุเกซามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดแต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศพร้อมประสานหน่วยงานของแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอคำวินิจฉัยศาลปกครอง นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่25พฤษภาคม2569หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดีตไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอดีมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาโดอดีเนกอเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนยสาวเนวอโจโจเอเนยาอดีมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเยอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชงาเสียงเนี่ยเยสีสีละคือโยกานาลูเจตมามาบินนาละเออว่าสิจอกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูฮือรวยเมจามีอาบูจาพิเลเออสีละตาพอที่โกละคืออามีอาปุขอละซาเลเนเมจากูเสียงเนี่ยนิฮวงเกอมาทาเจเลนิละซาลูโยกานามาเลงนาโกนาเออเดอเฮอบาวานกูเชงอาโกละตาเดอYoha-yoha machobanya udu, talasmiya na udu. Nago lokumoji choyo udu, log es nago nadula udu. Ho, tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo. Sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, nyi ye nga sum nga nga. Payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo. Nima nago nalu udu, naga.ติสุ่มนี่สุ่มยกว่านาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาลาวเน่กามองขากาไก่กุญยาเอือยิ่งยิ่งโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนน่านากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังง่ายิ่งยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายิ่งยิ่ง
5: 马这个娘我是下一年
6: Obo dak ja.
7: Obo chopper.
6: Ma song kha.
7: Pok wa.
6: Nyo song.
7: Bo du thama.
6: Sathani vithiyu phasa chatipan haeng dieu nai prathet thai.
7: Than samai cheu thue dai. Lao phop gan ti Sawatthaw Chiang Mai AM 1476 kHz.

有一波有路头马的，哎呀，你咪看呀，有啊，那路牛咯，野牛，哎，野牛你们几个咯，有咪那路团聚咯，哎，野你咪看呀，有啊，那路牛，怕呀，团聚咪的野牛的，有一波把咯，野牛和个苗莫读的咯，少沃托，香麦，那咯的野牛啊，那路牛，哎呀，团聚和那那里哎呀，咯野牛那里会难牛。那里切狼个你，来也尿得你们自己拿款尿，就那这听到个呢，个啦也尿了完站个呢，老来也你，他们呢老也尿你们自己拿个呢，哎呦，车门呢提好了喂，就他妈的也尿得不老实了去，哎个拿了尿喝啊，啊就那俺就提装啊，也尿二十三幺，装个啦买的也尿得不老实，个肚拿老也你，不老实拿款呢，什么彻底呢？ya de ye nyo de to ne ga ye ni jo me ene nya ye nya lo a kha ni so ne la ta pa lo an ni chi ye ni chu we sum che ho sum na na ra cha ka pa wa na na an no cha la de ye nyo de a je mi ne na ga du nga le le na lo nyo ta ga a kha ni so a dam ba no na kho ni ya a de pa ba som de pa chen hwa la cha kan thi 10 lo ye nyo a yo de le ga ne ko an no le cha la nga the ye nya lo เธอมีเนี่ยร้อยเยอะแล้วจะกลับไปก็ดูน่านานยังไงอาคารสอนนะร้อยเยอะนี้เธอเนี่ยอุศรเนี่ยอุจิ้งก็เนี่ยร้อยจะกลับมาเหมียวมัวดูไหมเดี๋ยวไทยมีคนเดียวนี้อายุชิ้นชิ้นอายุชิ้นชิ้นมันก็ดูอายุเนื้อเกิดก็ดูอายุกลางสั้นเนี่ยก็ดูร้อยสักว่าไปจังดาจ่าแม่เยอะเยอะนี้อย่างนั้นรู้ไว้ล่ะเธอเนี่ยอายุชิ้นชิ้นมันก็ดูกลางสั้นก็ดูเดี๋ยวจังจ่าแม่เยอะอยู่หันเนี่ยนึกจังหาจะรวยรอดเดียเนี่ยเด็กเกิดนักขอเนี่ยดูอาคาช่วยเจออยู่นะรวยแล้วไทยมีของเราคือเราสัมพันธ์ในอุลันเนี่ยฮอลลูดันเนี่ยก็เราอยากจะมีเนี่ยเรากลังคือเดือดเราคือเราเลยนี่กลังใช้ช่องในนั้นไม่เดียเนี่ยเด็กนะเราเนี่ยเธอได้ที่นั่นนะขอเนี่ยนี่ช่วยงานนะวันอาสาฬหบูชาและคู่อันนั้นฉลาณสมเชียงอันนั้นวันเข้าพรรษาล้อเฮนีนอนะล้อเย็นเพื่อเสื้ออันนั้นอยู่คืออันนั้นฉลาเดียเย็นเดียเดือดไทยมีขอนะล้อเย็นเธอเพื่อเสื้อยังถอดถ่ายยามยานเนี่ยจอยมีแน่ล้อเย็นเพื่อเสื้อยังถอดถ่ายเดือดนะขอนี้สักว่าจะรวยจนได้ยาแพ้แล้วเราเลยเย็นนี้เฮนีนอนรู้นานเนี่ยเดียเย็นเดียถึงมีแน่อาคันก็สอสอแพ้แพ้ยังเกินนี้ล้อเย็นเนี่ยเมียวมวนดูแล้วจังหวะปะเมียวมวนดูยกระนาลุนาเจียเนี่ยอบตเทศบาลร้อยเนี่ยเธอกับป้าป้ามาแอมีใจพ่อป้ามาแอร้อยเลยเนี่ยกาแฟฟ้าและคู่งานร้อยเนี่ยเอี่ยโหลดเดอน้าขอเนี่ยนางเดียวสมนโหลดเดเนี่ยเดพิบาร์ทิมน้องพ่อพ่อน้าขอเนี่ยงานนั่งเงินร้อยวันสุกเงินเนาะเนี่ยหัวยาร้อยน่านัวร้อยเนี่ยเทล่าชาร์ล่าลัวก็กอบร้อยยาหน้าชอฉุกเฉินในคู่งานร้อยเนี่ยมาลาซ่าเป็นเงี้ยเดอจอนะขอในหัวใจเราหน้านัวอีนาแม่เย็นเนี่ยขอในอนามัยหุ่มหมาน่าพิเถียเดชตะกะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอและคู่งานเราในเย็นนี้เถอะพิเถียและขอในแถละชะละในยาลาซานะอำเภอหุ่มหมาอีในเราหัวใจตะกะอำเภอหัวใจเป็นอีในขอเนี่ยลาซาอีนาแม่เดียเนี่ยเดชในที่เขาเล่าเจ้านามาเย็นย้อนนาลีเชลังกรณีรอเย็นย้อนก็กรแหลมเถอะโยมอยากก็จะแม่เย็นเนี่ยรอเย็นเนี่ยจะกาแอกาแน่พักเออขนมอายามพักยาลุ้ยอาจจะกัดได้มาเย็นเยอะเธอไม่แน่ลอยเย็นเฟบัวไปในหน้าหาลุน่ากดไลค์กดแชร์เธอจนแน่ยังไม่เดียเย็นเยอะเดแค่อันนั้นจะไม่จะกัดเอ็กกาได้แน่มาเย็นเยอะนุ่มจีฮะกัดเย็นเยอะทนจู่ลอยเย็นเยอะเดียขาอันนั้นน่ะฮัลโหลที่นั่นฉลังอ่ะเดียเย็นเยอะเดบาลสีน่าขอนเนี่ยสีสีล้ออาขอนน้ำมังที่หกง่าเดียเย็นเยอะไทยอันนนะอินวันอังวันจันทร์ลอยเหนียวอันนนะอันนี่เชสีบาลสีนะกรกฎาคมและขั้วสีเดอโคนะนี่พังอายาโกเชวุ่ยง่าเดียเหนียวเฮน่าโคโตราโตล้อเหนียวทันเจอนิมจิอายาเมอละขั้วง่าเดียเหนียวเดฮกังอันนี้ก็กลมทางเมียจักรด้านในมีนะลอยเหนียวต่อชาติยุ่มแล้วพระนาฮดามาเหนียว

Atana do cha lo ga ye nya pone binahada de ye nya de yana ha byo du yoga na lu we ye nya lo ga jona pala ne na ha la yoga na lu we u du thama de ye nya de ma kho pa ne na ha ma e lo febua pa ne na ha ma e de ye nyo nim chi na nga ne ayo che mu ne ti kho lo jo da ma ye nyo cho thon jo la nge ne ya ne tha lo lo ye nya khan ni so ne la ta pa na อดีตไทยมีข้อนาล้อและจักรปาบินาอันเนาะชาลาแต่เยี่ยนที่มีแนล้อยินสมนายนาเฮลาคือเยี่ยนี้ที่อันนาล้อเฮก็เดือดกับอิมาเดเยี่ยนยุกับอิมาเดและแหลมถ้าเดือดขอนี้จอดูล้อเยี่ยนเนี่ยที่มีแนล้อเอียร์ลากาล้อเลยนี่ลอยอยู่กับจอดอยู่ไปยังล้อเดียเนี่ยเดียยุ่มเฮก็ยามล้อคือนะขอนี้จะก็ยามล้ออุเยขอนี้พายเยี่ยมีแนล้อเยี่ยนเนี่ยเธอแนก็มาขอเยจูและพักยาแทยเนี่ยที่มีในจังเดียเนี่ยในรัวเจ้าทางออกข้อลอยเนี่ยเดี๋ยวแล้วบ่จังเจ้าตัวเอ้ยจังเจ้าแล้วนะขอเนี่ยลอยเนี่ยเธอเนี่ยมาแทนี่ล้อเลยนานาอีหลอดเดียเนี่ยเดี๋ยวแล้วหัวมาบ่หน้ามังเจ้ายานาเนี่ยมังเงินาขอเนี่ยอยู่หาขอเดือดล้อโลขอเนี่ยเดือดล้านยาเดียเนี่ยเดียไอ้ที่ขอลอยเจ้าดามาเนี่ยล้อก็กอลแหลมเถอะจักรดานมาเดียเนี่ยเดียก็ตอนแบกก็ก่อนนะขอเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วถึงกระทั่งล้อเลยนี้หากก็อย่าปนอารมณ์ทันจุลังเงยจะก้าเอ๋ก้าแต่ในบิสิบิกาแม่เย็นนี้ล้อถึงกระจังเงยรัฐบาลปนจะก้าเอ๋ก้าดูเหลวล้อเย็นเนี่ยโยเอเดโยกันอารมณ์เจเย็นนี้ล้ออันนั้นเป็นไงนะเฮ้บาลาสิ่งบิจิมาเดและเนธาล้อเย็นเนี่ยรัฐบาลปะล้ออายามพับบิลังในงาชิดเย็นเนี่ยเดเนี่ยชมเนจุลังเงยนั่นเชื่อสิ่งนั้นในดูเหลวเธอล้อเลยเย็นนี้เฮก้าเกลือปัวมาพยายามเดลเธอร้อยเนี่ยบาลาโวซีจีเลงเนาะก็เนี่ยบิจุมเนี่ยมาเจเยเนี่ยเทมินเนาะล้อเลยเนี่ยบาลาเยเสียเนโวซีฮันยิสิขอเนี่ยล้อบาลาชิเสียที่พับบาที่พับบาเธอร้อยายุมงาสิเดเยเนี่ยเดนิชิโลยายุมแม่เยเนี่ยเอล้ออันเดบังเงนะชมยอนโดเลเนี่ยมายาเดียวสุโปมายาเดน่าถ้าก้าเธอนิชิมายาเดลเอถ้าเธอร้อยเนี่ยรัฐบาลปะล้อเลยเหยียดนี้เอลเลยแม่เหยียดเนี่ยล้อเธอบาลาอุ่นเสียงเกินเนี่ยบียุ่มยามาเดแล้วล้อเลยเหยียดนี้เธอมีแน่ล้อเหยียดนี้เกี่ยวช่วยแม่ดูเลยนะมายากระงาเดแล้วเดือดล้อบาลาอุ่นเสียงเกินยุ่มยางาเดเหยียดเนี่ยเดแล้วจะก้าเอ๋ก้าด่านเนี่ยบิสิบิกาเลเดเหยียดเนี่ยเดน่าล้อเหยียดเนี่ยยุ่มยามยากาช่วยแม่ดูเลยเนี่ยยอสิโปมายากะงาเดละโดลาเดเงาละเยนี้อายามยาสีเดเยเนียเดทกาชมยอดองโปญาลอเลเยนี้ลออายามยาสีเยนี้ชมยอดองอิญะเมเดเยเนียเดอะนาขอเนจอมยาชอชิขออิงานเนียเจมันเจงเงยุมยอดึมาซาลูเดนาขอนี้ลอเยเยทกาโลกะกอลอเทียนาโลอันเจอโลเทียนาโลคืออันเจอโลแล้วขอนี้ชมยอังอะไรแล้วเลยอย่างนี้เฮก้าเห็นนะขอนี้เธอก็กรมการขนส่งทางบกล่ะแบบขี่จ้างดัวภาษียอดคนละยาเจียดัวอีเนอร์เธอก็เจ้าหน้าที่ปานต่อจ่ายาบีอิงอะไรเย่เนียเดสตาร์มาจีเนียจอนยาไม่เดเย่เนียวเธอก็กรมการขนส่งและขั้วปานเนอร์จากการเอกาโลเลอร์ลอยอินุ่มแต่ขอนี้ชมยอโลก็กอโลคือก็กอดองเหลือเธอเดเย่เนียเดที่เสียที่พายยังอาจจะเนี่ยจงอาจจะเนี่ยเราลูกคนในลูกคือกูจริงเนี่ยที่เสียกูเมื่อการดอกแพงอ่ะแต่ไม่มีนี่นะลูกคืองาเดียเนี่ยเดียที่เสียสมมติการจะนี่ล้อน้าลูกน้าขอเนี่ยงายากูยากเกอร์ดอกแพงนี่งาเทียเนี่ยที่อันน้าน้าขอเนี่ยล้อยเนี่ยถึงกันลูกมาพายอยู่เมื่อลูกลูกเบี้ยวลูกแล้วลูกอันเจ้าลูกแล้วงาเทียเนี่ยเราถึงมีเนี่ยล้อยเนี่ยถ้าการราชการอนุญาตมาเครื่องเราเลยอย่างนี้กรมการขนส่งทางบกและคูกาอีเนี่ยก็กองยังอีเนี่ยเราอย่างนี้ถ้าการเนี่ยการอุทธรณ์และคู่เธอย้ายสิเดียอย่างนี้เดี๋ยวมาเนี่ยอายามฮาบินเนี่ยหรือว่าเราอย่างเนี่ยมีในหัวหน้าขอเนี่ยให้จักรเอกาดาเนี่ยในบิสิบิกาเลเดียอย่างเนี่ยเดียนั่นถ้าการกรมการขนส่งและคู่เธอก่อนแต่เรื่องนี้ถ้าการจักรเอกาดาเนี่ยบิสิบิกาเนี่ยเนี่ยดานโอฮอปะล้อเนี่ยถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคงอาถรรพ์เนี่ยดานโอฮอปะเขาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเธออลาที่เขาล้อยจ่าเนี่ยล้อเนี่ย
อย่างนี้เธอก็ใบขับขี่แล้วคู่เธอใบขับขี่แล้วเพียงใบสั่งจราจรแล้วคู่งานเราอย่างนี้ย่อมปาจอมบ่เนี่ยแต่หนูปาล้ออย่างนี้โลแม่โลเคแม่จวนเนี่ยเราเล่นจะบังอาเดแล้วอันนี้เราใบสั่งเธอบินในลาวนะที่อันน่ะมาขอเธอขอนี้จงอาเจย์เนี่ยจะบ่นะแสดงอยากดูอาเดย์เนี่ยเดย์ที่มีในยันจะบังเฮือเราใบสั่งเฮือแสดงมาโดนนี้จอดเดินนะขอนี้เธอกาอันนั้นติบลายเสียงเนี่ยเราต่อปานะเราอย่างนี้อย่างนี้โลแม่โลคือแม่ยานในที่โขนที่โปภาษีเธออย่าโดนแม่ในอย่างนี้เธอก็เธอด้วยไงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมาม่านี่เหรอตามจะมาบินในที่เจ๊อย่างเนี้ยไปวงกลมแล้วคุ้งอะไรอย่าลองแล้วโลมีเสียเดมิ่งแม่ในนี่โลเดินอะไรโลเคยนะขอเนี่ยก็โลเคยยาเดมิ่งแม่ในอย่างนี้ที่โขนที่โปรัฐบาลจะเบียภาษีให้ผมรออย่างนี้เธอมีเนี่ยอาชัวมาข่าวรอเธอก็อันติบาลายเช่นนั่นต่อปาเดใบสั่งและคู่เธอยาเหลียวแน่ร้อยเยนเนียวสดามาของอีน่าภาษีเธอโดอีเงี้ยเธอให้ตามมาบีเนี่ยชี้เจดเยนเนียเดเธอก็ใบสั่งและคู่เธอมาของให้เกินนี่ร้อยเยนเนียวอายมาอายามสมเช่นเนาะบีเนี่ยเจดเยนเนียเธอก็เนี่ยภาษีโดอีเงี้ยเนาะแน่ร้อยเยนเนียวใบสั่งและคู่เธอสดาโดเอเธอเดสมเช่นเนาะละคืออย่างนี้ใบสั่งก็ดูแล้วสดาของจีอานะเธอก็กรมการขนส่งและคู่ก็ที่โปรไฟเนี่ยไปวงกลมเลยคู่ภาษีเจียวให้หมุนล้อโลมิเชียเดมิโอให้หมุนล้อโลเคียเดมิโอหมุนซาลาอินยาเมเดียเนียเดฮะเดงั้นสุดท้ายคนนี้มาเดก็ไปสั่งยาเหล่าเฮเฮมาชิเนียเนี่ยมาคนนี้ไปยาเออล้ออินยาคันจีมาเดแล้วคงว่าคงส่งจักรวุ้ยเนี่ยล้อถ้าก็ไปวงกลมเลยคู่โลมิเชียเดมิโอให้หมุนซาลาอินยาเมเดียเนียเดที่มีเนี่ยล้อเย็นเนียวเฮน่าขอนี่ดันหนูเข้าป่าข้อเนี่ยล้อเลยเย็นนี้ถ้าก็กรมการขนส่งทางบกและคู่อับปันในอัลลาจ้าในถูกเลยจังด่าเย็นเนี่ยไอ้หรอมันนี่นะใบสั่งไอ้เธอหนาเลยเนี่ยเธออยู่ฮันในจดดวงกรณีรักเกินเนี่ยแล้วเลยเย็นนี้เป็นเสนียปันในบีเกอร์เหล่าคนนี้จะและเดียเย็นเนี่ยเดียมึงนะคนนี้ลงอยู่เมื่อจ้ากันแล้วลูกของจ้ากันดานุมานเนี่ยเดินหนาเนี่ยให้น้องยืนจังบังกันเดียในใบสั่งให้จ้าโลลาถูกคนนี้จ้าเอ็นยุ่มหนาแล้วเย็นเนี่ยเธอก็ดานุมยงอุ้มดูจ้าอีมาสานี่แล้วเลยธนาคารแอปพลิเคชันและกุ้งอาร์ล้อเลยอันในที่โปรเตคของยาเดียเย็นเนี่ยเดียมันก็น่าขอในเธอก็กรมการขนส่งทางบกเลยคุกได้เงาภาษีโดยเงินเอาเพื่อเงินเอาขอเนี่ยอายุมาจัดเลยนะเห็นเนาะใบสั่งยังไงเดี๋ยวให้เมียตาให้เมียตาอยากของยังไงเดี๋ยวในหัวก็ที่โปรแต่ขอเนี่ยบินยาไม่เดียเนี่ยเดียวินาทีน่าขอเนี่ยเหยียดนี้ยาสินยาภายในจักรเอกาดันไหนแล้วขอนี่มือดื้อดื้อหุ่นหนาเลยเนี่ยเหยียดนี้ลอยเจ้าลอยช่างแท้เหยียดเนี่ยลอยลอยอยู่มันก็จะอยู่ป่านะเดียเนี่ยเดียวเขาอยากจะเหยียดเนี่ยเราอยู่หามดูเถ้าแต่อยู่มันเงยมีในลอยเนี่ยก็จ่อเอกนะโลขอจาโลเคขอจาช่อขาช่างเดขอนี่จ่อเธอมีในยังหาจาโลยาช่างแท้เดียเนี่ยเดมึงก็นะขอนี่ยังจะบ้านนะขอนี่สุดท้ายจะเจ็บเย็นเนี่ยง่ายมีปูเจ้าเงี้ยเนี่ยหอมมาแล้วเนี่ยเย็นนี้ยอมยาการยอมยาปูยาหม้อนะเหรอทั้งเงินบินบินบินพอข้างบินหน่ายมาเดทั้งเงินพอข้างบินหน่ายมาเดแล้วโบธาช่อห้ามจ่อวันคู่ห้ามจ่อวันขี้และยังงาแล้วเนี่ยเย็นนี้ก็มาที่กันนายอย่าตีมีแนวอย่าช่อมีแนวอย่าเนี่ยเธอแนวที่พอแต่บินาเธอและขอยาแต่เย็นเนี่ยล้อยมีอาการหัวจังถ่ายยาเดี๋ยวขอในเทียนนั้นมาเพราะว่าเกิดการนำมาเล่นยานาแล้วล้อเลยอย่างนี้เธอมีแนวดันหนุ่มนะขอในเงี้ยเนาะมาบินาก็พอหนังอะไรมาหน้าดันหนุ่มขอในให้ย้อนว่าไปยุบหวังเบอร์เย็นเนี่ยเธอมีแนวหัวด้วยจีขอในเยอะเกินเย็นเนี่ยล้อโลเชื่อการแต่มันเงื่อล้อเย็นเนี่ยอาการนั้นบินาญางะอาการนั้นก็มาพอบินาญางะแล้วขอเนี่ยยังหาดาลอยช่างแท้เดียเนี่ยเดียโลยมก็จะอยู่ว่าป้าขอเนี่ยในมือผายอีลานในยุ่มยาผายเราเลยอย่างนี้ที่มีเนี่ยเราเห็นนะขอนี่เห็นยุ่มเหงาอาดังเบียยามเหงาคุยล้ออย่างนี้เนี่ยถอนจุ่นในจักรเอกาดานในบิสิบิกาเดเหงาหนาวเนี่ยต่อชาติยุ่มแล้วพนันหาดามาอย่างเนี้ย

0: เธอนะตอชาเจ้จิบยุ่มเยี่ยเพราะเนี่ยบินาหาดาวแล้วเนี่ยและอีเมียเดดาวเมาอีบัตตานาลาเดเดโปเดพามาและชาตอชาเดยอานาลัวก็เพราะเนี่ยบินาหาดาวแกยานาหาเบียวดูเยี่ยเนี่ยล้อก็จะนอปาลาอันเนนาหาลาเยี่ยนี่ยอานาลัวอุตุธรรมเดมาก็ปานเนนาหาเมอล้อเฟซบุ๊กปานเนนาหาเมอเยี่ยเนี่ยล้อยิ้มเจียงงานแหนอายุเชื่อมือแน่แต่ที่ขอรู้ว่าย้อนมาเย็นยาล้อนนั่นลีเชื่อหลังก็นี่เดียเย็นเดียอยู่สุดอาจจะเบียร์ยามละคนน่ะลอยเย็นนี่นะถอนจนนั้นรัฐบาลหอบป่าก็ก็เย็นเยอะจะกลายเอกาดันมาเดียเย็นเดียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ก็ลอยเย็นนี่รัฐบาลไปในเย็นชอบบ่าวเธอลอยเย็นเยอะก็เนี่ยนะลอยเย็นนี่นักก็ก็จะกลายดันไหนย้ายเย็นยาล้อเธอก็กระทรวงสาธารณสุขและควบปันเนอร์เราจะกายอากาศโดยเหยียดเหยียดการเป็นในนี้โรคฝีดาดวานนอนและควบเทิมเหยียดเหยียดเราอัดเดือดถ่ายเจ้าหาเราหน้านัวเราเธอเนี่ยนกหัวเดือดถ่ายมิขอนละเพื่ออย่ามองกันเนี่ยเราเหยียดเนี่ยเธออาชอมิขอนเนี่ยละอ้อนเนี่ยอัดเดือดถ่ายเจ้าหาหย่อนเลี้ยง่ายเหยียดเนี่ยเราอัดเดือดถ่ายเจ้าหาเนี่ยถ่ายเจ้าหาชอแล้วโยคะมาอย่ามองอาชีเดเหยียดเนี่ยเดฟีดาวานอเนี่ยเทอมนะขอนึกมาโดนๆเนี่ยมาเตื้อๆหน้าเทอมหัวแทะเหยียดเนี่ยเหรออืมทีนอโคก็ดูเหยียดเนี่ยเธอการนักก็เทอมยามอเดเหยียดเนี่ยเดทียาตาสุ่มเชื่อวัวงาเจเหยียดเนี่ยเหรอน่าเสียเหนียงาเจนักก็เทอมเปียเนี่ยเหรอไอ้ขอนี้เหนียงาเสียนะไอ้สินักก็ขอนี้หย่องาเดนั่งาเดแล้วทุกการงาเทะเนี่ยมันนี่นะอาลียามอเจงาเจอาลิทิยาสุมเชงากาอปุนะเอวาและงาเดมามยานีนะขอนิยากูเดงาเยญาลอถ่ายชอหาทิยานิเชสุมวาอาชอมิขอเนลาลอเจลาเดงาเนเยญีนามยามยานีเยมอนะขอนิคุเทมะละคุยขอเนมมมะลอชอนายันเดลาเนเดเดยามยานีกาลาดวงงาเดเยญเดอินุมเกเนอเดถ่ายมิขอละคุยขอเนนักก็หุ่นน่าจะก็ย่อมาบินย่ออินิล้อยมยานี่มาบินย่ออินิฮอลลูดานยาง่าเหยียดยาล้อมิเนนักก็หุ่นเอกเงาล้อเหยียดเงี้ยมยานี่นะคนนี้ย่อเลี้ยนะล้อเลยเหยียดนี้เธอเนี่ยถ่ายช่อหาย่อเลี้ยเดินนั้นมยานี่นะล้อเนี่ยอาชอมิคนเนล่าเออช่อหาเนี่ยที่คนเราย่อตาเออล้ออยู่ตาเออล้อและงานเทเหยียดยาล้อมาโดเทียเทียคนเราเบียต่อล้อเลี้ยกันเนี่ยย่อเลี้ยงานเนี่ยเหยียดนี้มามานี่นะรัฐบาลปานะล่ะถึงก็จะสมัครลงอาเจมาจะตัวงาเจเลยนะขอเนี่ยไทยมีของเราคุยละอันเนี่ยก็ยอมไม่มีนะหนีเช็ดตีเนาะกาถาในบิจอดเดียเนี่ยเดไอ้คนในเทียนามาชิลาเบอร์ล่ะเลยนี้ถึงมีในแห่ไทยช่อหาถึงก็ชอบมีของเนี่ยรอละอันรอนักก็เดินหย่อนเล่นละอันเดินมาชิญานะขอเนี่ยถึงก็รอจอดตาโลอยู่ตาโลแล้วถึงก็เนี่ยหย่อนเลี้ยงงาเดียเนี่ยเดที่มีในส่วนมาขาล่ะเนี่ยเธออยู่หามาดูยาชินางานเนี่ยก็เทมือจ่อโลมือยาหูจ่อเนี่ยอาชอมิขอเนี่ยละช่อหาเนี่ยที่เขาเลยยาจ่อโลยาอยู่ตาโลนาทีอายามเจเนี่ยเลยเนี่ยจะสร้างมาดูเนี่ยเราเลยนี่มาตัวงาเล่เลยเรามาตัวนี้เนี่ยตัวร่างอ่ะเล่เล่ม่อนะข้อมาหมอจกายเนี่ยหมอยามือพายเนี่ยเดียเนี่ยเดียเฮือก็เฮือกามิขอเนี่ยละเนี่ยเราเฮือเนี่ยเลยยาจ่อเลยเดี๋ยวเราอย่างมันเงินนั่นก็หวยช่วงนั้นก็มาเราเชื่อเด็กคนนี้จ่อเจเย็นเนี่ยเราเธอมีเนี่ยข้อมาหมอจุกันอินเนอร์หมอแอนเนอร์เนี่ยยิ่งมุพาลาซาอินเนอร์เรามาทะเลาะกันเนี่ยอีกคนจอนเนี่ยยาลาซางานเดียเนี่ยเดียเนี่ยยุ่งเหรอนะขวานเนี่ยหายกันแล้วก็หุ่นยางานเดียแล้วชอบมีคนเนี่ยละอ้อชอบเนี่ยเราเธอที่เราจอดตาโลอยู่ตาโลก็ย่อหายจางานเดียแล้วจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาเลเดียเนี่ยเดียเหรอนะเราเนี่ยต่อหลุดเราหายกันยิ่งเจียยิ่งเนี่ยทนเจ้าอายามเหรอคุณล้อจะกาเอกาดานเนบิซิบิกาเดเยนิโอฮกันเนนะลอยเยนิโออายามคาเจลาเฮลอเลเยนีอาคันสอนะลอยเยนิโออาเดือสองพาลอยเดือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอายอเดเลกาเนเกออันเนชาลาเมินเนลอเลเยนิทกาอายุโซฮามาเนลอชาลอยเดือสองพาชาเกอเฮกำพอนเนบินาหาดาเนเดเยเนเดเชสุมเชเพบยานิงานเนเยนี้เฮกำอายามคาเจลาลัวพอบินาหาดาเนลออายามจิเจนะขวัญเนกว่าอิมาเดยูเมเดเยเนเด อาคานิสวาลาคาแช่ตานีทุลาเนลองานแหนอายโยเชื่อมือแหนนาลีแย่ล้านในวัวล้างเกินนี้และพัฒน์จุลมาเดออีมาอุดุธรรมะ
1: นี่ก็ดอกวันแล้วอาชีพกูเอล่ะเอออ๋อกูเอามาดีมาสัปดาห์กูเกือบมาละเออน้องชั้นนั่งกับแม่แนวน้องน่าดูคุเล่แล้วกูคุยเยอะจีไม่ละที่กูเอแนวน้าคุยเลยก็มาพัฒนาทำวันนี้ละคุยเยอะเลยงั้นชั้นน่ะอาเจี๊ยนน่ะโชคมาเลยอันนี้น่ะอยู่แล้วคุยยี่มาสัปดาห์ที่ตอนนี้ดอเอแนวแล้วสำคัญเลยว่าท่านนี้ยิ่งจะรักท่านนี้ใส่ใจว่าพอจะคิดถึงนี่เนี่ยถ้าไม่ยอมเดินนี่เนี่ยที่นี่ไม่เดินนี่เนี่ยหรอ
2: เออเออเดิน
1: นี่ก็ต้องเอายิ้มมาเดิน
2: เออเออเ
1: ออคนนอกันที่เอวลอยมีอะไรคนนอกถึงบ้านมีเดียอยากจะไปมาเยอะแยะที่คุณจะมาหนูบ้านทัวร์เลยยัยแล้วที่เนี่ยคนแรกก็ทำฝันมาเยอะเลยอยากจะทำมาขวัญลุล่วงมาเยอะยัยแล้วลอยาโนที่ยาโนบ้าหัวอะไรเนี่ยไม่ยอมยาแล้ว

0: yo dejo lo yo andaba ole. No jala lo ya me de.
1: Ajo de mu la ye mu la ba lo ya mu ko de wa da chong pa o. A te ya lu nya ma ja kai yo. Mo je no nyum pa cha ko na bo yo de de yi ho na ko ni ma je jo nya si ga du na le. No si ga le na yo mu ne la ja lu no si ne u du ta po da le ga no สาระงามงามอาหารแม่และอันน่ะนนในยมืออาจิมแม่หล่าคนนี้นะฮะมันได้มาสัมผัสเดแล้วยมือพายอาเพื่อพิจารณาเช็ดอยู่ด้านในมาและชักกันแน่รอจิ้ว
2: น่ะ
1: เ
0: ออคนนอนละDamarao, the Hong Kong, yeah.
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบ

0: ตั้งแต่วันนี
1: ้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิทัวเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
5: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตระหว่างที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซล่าเซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา2สัปดาห์เพื่อสรุปผลพร้อมระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการออกหน่วยบริการนอกสถานที่หรือกรณีการเบิกค่ารักษาโดยมิชอบซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการหากประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอป พลิเคชันได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ด้านอื่นรวมถึงหากส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพภาครัฐจะมีระบบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ้
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ดสุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: ย้อนซอง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ก้าว
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

Bye.

มือซุ้งค่ะมือซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะชอบกันเตือนตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันวันพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมเขายิ่งหมูขาวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซปอมแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในถึงมาในวันจันทร์ที่27เหลือนทน7 2เหงปลาย26ปีพุทธ2เหงหาปากปลาย69ปีใต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือน8เหมอ13คำในวันเมื่อในค่ะอํามึงอํานั้นขนอพี่น้องเขาค่ะเปิ้นก็ดีเข้าว่าซากันพี่น้องเขาค่ะรู้ถึงปองให้สร้างจึงคือกันพองมังก็ก็ว่าในว่า3เหลือนในตีเงิงและเงิงแวเป็ดเหล่ามือเขาว่าเนี่ยค่ะมังก็ก็ว่าอําเป็นสังเวียนบ่ว่าอําได้กินอยู่ตาเสจําเจอในก็ดีมีมาก้อยกาจึงหือก็ลีค่ะเกี่ยวกับเลยลองตั้งเจอในมันเป็นเลยลองตั้งป้ายอยู่ลีตัวเจ้าเก่าร่อนๆในนั่นค่ะตัวเจ้าเก่าได้คึงปองให้สร้างจึงหือเนี่ยก็อยู่ดีตัวเจ้าเก่านั่นก้อยเนี่ยค่ะขย้อนฝากไว้ปันป้อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นจึงหนังในในค่ะฝากถึงป้อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาจึงหนังในสิอยู่เป็นโอ้ยก็ไอ้เสจ้อมกันกว่าไหลไปไหลในก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงค่ะอยู่จ้อมเขาหมู่เขานุ่นจ้อมกันตีดัง AM 1476กิโลเฮิรตซ์จ้อมกันที่ในช่องได้ตั้งเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะห้องเปิดเสียงเฮาค่ะจือว่าสวทเก้งใหม่นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกวนๆค่ะข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางในและกลางค่ำ1วัน2คราวในนั้นค่ะอ๋อใครข่าวฝากตัวเมื่อทั้งเฮิรตซ์เนี่ยก็อย่าลืมส่งข้อความมาอ่ำนั้นก็กับสืบมาตีหมายฟุ้น0532760007ค่ะ0532760007ในค่ะนะอย่าก็กับสืบมาดังข้อความก็ไหลในนั้นค่ะบอกลาถึงว่าจื้อเผอก็ไหลลุกล้างเผอส่งถึงเผอวันไหลอึ่งไหลจิมเจอร์หนังไหนคะอ๋อกำมังก็ถามว่าค้าใครผักเมื่อดังเฮินอ๋อนี่ทำอําหัวเผอเป็นเผอกอบนั้นแคนโดเฮทามันแจงแรงสีต่อแต่แค่นี้เฮาค่ะเฮาค่ะก็เตรียมบอกลาถึงพี่น้องเขาจึงหนังไหนค่ะอ่อนทั้งในดิอ่อนเอาข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองการล่ามคาดไปลองฟิงฟ้าราศีฝากตวนจุดถึงพี่น้องเขาเปิ้นล่ามคาดไว้เนี่ยเนาะพี่น้องเขามังก็ว่าตั้งเฮาในต้องฟนเดตกเอในคาโกซับอําใจเปียต่างกะล่าอีสังนังเก่าก้วยกาว่าเอาข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองการล่ามคาดลองฟิงฟ้าราศีกรมอุตุนิยมวิทยาอันว่านั่นเอามาต่อแต่ใครนี้ฝากตวนจุดถึงพ่อแม่พี่ปีน้องๆเฮาเขาในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะบ่ได้มาด้วยในนั่นค่ะลองฟิงฟ้าราศีนั่นในวันที่27 28 29 30ในถึงตั้งเมืองไทยหลายๆองตีติยาฝนตกลงมาเฮาเฮียงมังตีติจังมีหมากเฮ็บผ้าผ่าผ้าหลังในนั่นค่ะน้ำอือน้ำทุ่มน้ำนวงไหลจอมน้ำปังหลายอันจอมน้ำปังหลายจิมจะไหนน้ำปังหลายที่ดังขึ้นสูงน้ำหอนปังหลายที่ดังขึ้นสูง 2-3 เมตรหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะป้อถามมาป้อราติใครกว่าแอลเลตีปังหลายอันนั้นก็มังก็วัดทะเลอันนั้นก็ซีอันว่านั่นในถึงป้อได้ใครกว่าเลตีดังน้ำปังหลายในสุกาเข้าเหลือน6เหลือน7เหลือน8ในอ่ำฉุกดีเลยกว่าหลีขนาดพี่น้องเขาย้อนบูว่ามันเป็นข้าวดีฝุ่นฝุ่นล้มล้มน่ะหลุดเลยกว่าไหวหรือเส้นนั่นนะคะมันก็ตีตื้อเข้มดีพอถามมาตกกะข้าวใหม่ข้าวเปิ้นปิกยองเป็นซัมเมอร์จําจะไหนเนาะเป็นข้าวเปิ้นอึดเฮียนจังไหนก็ไหลอยู่ใกล้กับมันใหม่ข้างหน้าตอนใดหมู่เขานั่นดีกว่าหมอกเหลือน10 11จังไหนหาหลีเกี่ยวขนาดพี่น้องเขาค่ะก้อยกะจึงคือก็หลีค่ะหลุเลยล่ําด้วยว่าการล่ําคาดไว้ว่าลงนาว่าเปลี่ยนซึ่งหือก็กระป๋อกว่าเยอะห้องหูอะไรคะลูกน้องก็ป้อเปิ้นลาดมาขอสั่งเปิ้นลาดซึ่งหืออําถูกเลยกว่าเล่นน้ําปังหลายถูกเลยเงื้องไว้จําเส้นในก่อนหลูเลยหางเฮียนกันไว้ในนั้นค่ะลูล้อมได้ถึงลองรถเพศดูสกาวไว้ก่อนในนั้นค่ะเนาะก็เอามาฝากตอนจนถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะเนาะเยอะก็กอมนั้นเลยพี่น้องเขาจะซื้ออันอยู่จอมตามพุยสันร้อยหลายๆตีก็หลูฟังไว้ลองลิ้นหยดลิ้นก่นลิ้นปังต้นไม้ล่มติ่งจอมเซ็นตาสายตั้งในค่ะเยอะก็ตั้งเหมือนหนังตั้งเมืองเมฮองซอนว่าตั้งแม่จันเก่งไห้ว่ามือซื้นตะคิเลียก่อนเจ้าเนี่ยฝนตกป้อมถาดค่ะเนาะเฮ็ดเฮาเสียนตั้งกว่าก็มื่นแล้วก็ลิ้นก็เป็นเปื้อเป็นอุ้งเจ้าเนี่ยก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะฝากตอนจะถึงกันค่ะเมื่อในเหตุการณ์เที่ยงหนึ่งวันมือผูกมาเป็นวันเกิดจมูกเนี่ยคุณคำในตุนที่สิบเลยเมื่อในตอนไหนหมู่เขานวลเขาและเจ้าหน้าที่ตั้งห้องการทันฐานะก่อกับสืบข่าวที่สามในนั้นค่ะสำนักประชาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามในค่ะเนาะโคมดังเจ้าหน้าที่หลายหลายก็เลยอ่อนกันกว่าอยู่กุ่งย่อมูลจมเนี่ยคุณคำในหน้าในตัวที่14หมอกละถึงวัติเป็นเหตุการณ์ก้นหนังฆ่าคนเมืองกว่าเฮาเป็นก้นหลีนะคะเป็นก้นซื้อยู่ขึงปองให้สร้างกว่าในนั้นค่ะมื้อในเตรียมเจ้าเตรียมเซลค่ะเนาะมันก็ถามว่ามื้อในใครแต่งตัวใครเรียบร้อยว่าล่ะเรียบร้อยนะคะแคมแลบยันบ่ว่าเปิ้นเต็มเลยปล่อยคนหูซุกซักให้ในค่ะเนาะเก็บคนหูให้แคมแลบให้ในค่ะมันเอาเป็นลองฟิง
การอันละอันนั้นขนาดในพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็มาฝากถึงพี่น้องเขาแทงมาเต็มเจ้าเต็มเซี่ยวเย่าในนั้นค่ะในวันมื้อในมื้อผูกมาเมื่อผูกเมื่อฮื้อเมื่อ1 3วันค่ะคนนั้นห้องการอันเหตุการณ์ลุ้มห้องการหลายๆฝ่ายเป็นค่ะคุณเมืองจําชื่อในค่ะเนาะเปิ้นติกึดลือกึดย่างค่ะย้อนนั้นแล้วมื้อในก็ได้เลยว่ามาเหตุการณ์ลวดกาก็อําป้อนน้ําย้อนบ่ว่าโรงเรียนเปิ้นอึดว่าเมื่อว่าเป็นวันอาทิตย์ตั้งใจมื้อในทั้งวันนึงมื้อผูกมื้อฮื้อเปิ้นก็ได้ลือย่าในบางโรงเรียนเปิ้นก็ได้ปีกว่าเหตุผลขึ้นกว่าเพิ่มเติมแทงต่างวันจึงไหนคะอ๋ออันนี้ก็เตรียมเลยว่าเตรียมเจ้าเตรียมเจ้าเหมือนในไรหอหลดกามาอะไรง่ายเงียบเนี่ยอําป้อมีหลดก้านนําในนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นแทงหนึ่งรองมาฝากตอนที่ถึงกันเมื่อผูกเป็นวันเกิดจําเนียนหนูคํามื้อคือที่เป็นวันอาสาฬหบูชาวันขวาในคณะแทง30ก็ที่เป็นวันขวาสังขาเจ้าเพิ่นก็ที่เป็น3วันลือจ้อมกันก้ําเหลียวจึงหนังในค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาอันนี้ก็เอามาฝากถึงบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาให้ไล่ยินถ่อมจ้อมกันในวันมื้อในจึงหนังในค่ะอ้อเพียงความอันเปิดความเมื่อไกลนะคะเป็นเพียงความตรงตักพี่น้องความจมพี่น้องในนั้นค่ะเฮาหาหนังกันบ่เฮาค่ะอําปันแห้งใจกันเผอสําติมาปันแห้งใจเฮาค่ะค่ะล่ะเฮาหาหนังกันนี่ค่ะอําหมออยู่กรุงย่อมุนด้วยกันเผอสําติมาอยู่เจ้าอ่ำยองของก็อ่ำกาในนั่นค่ะก้อยกาใครย้อนฝากไว้ปั่นบ่แม่พี่น้องเขาจะเจออันอ่ำฮู้ว่าเตรียมอีสังเหมาฮิบมาปั่นให้กวนเฮาค้านั่นได้มีรองดังสุกสักอ่อนอ่านบ่แม่ไปหรือสิว่าเหตุการณ์อยู่เมืองไทยว่าหยาบเหี้ยวเปิ้นก็ตึกเพียวม้วยตี้ยอเป็ดก้นอันเหตุการณ์อ่ำถูกแม่นจำหนังปักเปิงไม้มีก้นอันเหตุการณ์หรือลองตั้งว่านายจังอ่ำแม่นองตีองตั้งนาการอันกว่าลุงเซียนสายไม้ว่าอ่ำแม่นเช่นนั้นเฮ็ดให้ตกเจอสิสัมปายมีมาแทงป้อวันขวาในอย่าไปกว่าที่เกี้ยงนั้นวัดในอวานี่อันในค่ะเพิ่นก็ตั้งวัดไหนค่ะตั้งวัดพระธาตุลอยค้ำตั้งเจดวันเก้งใหม่เพิ่นก็ลาดมาไว้ยาวาอ่ําเลยลาดสิอิดว่าคอความเจ้านั้นพี่น้องเขาเพิ่นกว่าเตรียมกว่าว่านั่นขนาดเนาะซึ่งนั้นไหนค่ะเพิ่นอ่ําเลยแจกเพเนื้อหรือเจอจัดภาษาศาสนาอีสังในนั้นค่ะที่ตั้งวัดที่เพิ่นก็เฮ็ดลิกซับแจงมาปั่นยาวาอ่ําเลยว่ายังกว่าหลู่กว่าด้านไรปักเก่าปึงเก่ากุ้ยเจมซึ่งหนังไหนค่ะโอ้ย้อนนั่นแหละพี่น้องเขาก็อย่าไปมาสร้างข่าวอันปลอมอันพังมันเฮ็ดให้เขาห้าหนังกันสุดเจอนี่นั่นค่ะก่อนนั้นลงป้อได้มาถามพี่หมูข่าวนุ่นว่าก่อเหตุการณ์ตั้งลิกุสูตีเลยล่ะไล่เห็นวันนั้นอ่ํากว่าตีไรก็ไล่กว่าตีเลยก็ไล่สั่งเจอว่าเจอเขาค่ะมีน้ําเจอผึกจืนข่าวซะสิเฮ็ดกว่าเลยลองตั้งเต็มอกเต็มเจอเถอะดูต้านกว่านั่นนี่นั่นค่ะอําเจอเลยว่าหลูเลยเตียงหังเฮ็ดหังมีเฮ็ดมีเงินมีคําหอยเงินหอยคําเฮกว่าหลูก็เข็ดแข็งเปิ้นอําเจอตั้งหลูค่ะนะก็นั่นเลยลองตั้งเจอในเฮาคาถูกดีเลยป้องเจอการตรานี่ค่ะมันก็ถามว่าตําบ่หันปิโมเขานั่นกว่าที่ว่าที่กยองแกนั่นแกไหนล่ะนี่ค่ะอยู่ดีเจอค่ะเยอะก็กว่าเหี่ยวในคําตั้นได้ถ่ายแคบหางค่ะพี่น้องเขากว่าหลูกว่าต้านในลองก้นเหตุการณ์เต้ๆในอําตั้นมีแคบหางนะพี่น้องพี่โมขาวโน้นติลาดกว่าซึ่งนั้นเฮียงเลยว่าน่ะฮัลโหลเหตุการณ์ฮัลโหลมันตั้นเอาแคบหางมาถ่ายเลยเสียว่าที่มีก้นจางก้นสีโกโก้ไว้เหี่ยวก็มาถ่ายมันเฮานั่นน่ะเฮาก็มีเงินกับจางเขามาถ่ายมันเฮาต้องจะย้อนนั่นแหละกํานําก้นอันเหตุการณ์ในอําบ่มีแคบหางค่ะนะก้นอันที่อะเลยเสียว่าก้นกว่าเฮาก็อยากนำคำเตาก็หลูป้อขันนะแต่เหลวในตั้งปีน้องใต้เขาขันในติดโซเชียลมีเดียก้าหืออันวันนั้นปางหลูขับตัวก้นตายว่าปางยังเสียมว่าปู่ป้านเขาในค่ะมังก็ให้หนังเขาย้อนค่ะเมื่อในก็ให้ไหนที่ที่เขาวนว่ามันเป็นลองเตะเฮ็ดหือเลียเขาหลูเลยหัวหน้าการนั้นเฮ็ดหรือเฮ็ดจึงหือพองในมังป้อเขาเฮ็ดหน้าการในป้อให้ข้ากับเฮ็ดหน้าการหักการด้วยเสียนอันเนี้ยก็หลูเอาเฮ็ดไหนไว้ที่ติ๊กเนี้ยก็เฮ็ดไหนมันก็ไปเจอมิววันนั้นขนาดเนาะก็นั่นแหละลองตั้งเจอในเขาขาก็หลูเลยหัวเขานำมือพองเขาขาเฮ็ดการนั่นเขากอดถูกดีเลยเงื่องแวว่าอันเลยเขาถูกดีเลยถ่ายแค่พังเลยถ่ายแค่พังมันก็ถามมาเอิ่มก็หลูกับตั้งแกนั้นหน้าในวันตั้งเลยถ่ายค่ะพี่น้องเขาเพราะเหตุการณ์เนี้ยถามด้วยต้องเจอพี่น้องเขาดูเสว่าลูกับสร้างภาพในอ่ะเจนเจนน้องที่เป็นเส้นนั้นเที่ยงก็นั่นแหละบางลองมาอันมาอย่าไปกอดเต็บตัดปันปืนในนั้นขนาดเขาหลูเลยหู้ว่าตัวเจ้าเก่าเฮ็ดอีสังอยู่เฮ็ดให้เต็มทุนการนั้นก็ป้อยเอาในนั้นค่ะโยก็เกี่ยวกับเรื่องลองแทงลองหนึ่งนั่นในค่ะน้องพี่น้องกัมเบียมาลาดในพี่น้องเขาอย่าลืมไล่แชร์บันเขาขาจอมขนาดกัมบีโมเขาโน่นเดี๋ยวมาลาดเกี่ยวกับเรื่องว่าเปิ้นอ่ำปันเกิดลูกตั้งเมืองซึ่งไทยเยาว์ห้าเปิ้นเตะลึบมือเฮิร์นขึ้นห้าอันดีตเป็นคอไทม์อยู่เจอนั่นกัมมาเตะลาดปันพี่น้องเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจบันเขาขาจอมในนั้นก็หมอกลาดถึงกันจอมแต่เร็วลือเฮือหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนส่งขึ้นมาอุมาโอ้กันขนาดพี่น้องเขาค่ะถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันอิดอีกอนจงขึ้นมาถ่อมอะไรลองอะไรอันจอมกันเที่ยงในนั้นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะถ่อมอยู่ที่เราตั้งไหลต้องตักกันเขามาอะไรค่ะนะพี่น้องเขาค่ะ
อําหึงอํานานก็อําหึงอํานานก็เพิ่นที่เข้าว่าซานี่ค่ะว่าถามว่าเข้าว่าซาเยอะมันเป็นหังล่ะมันเป็นหังค่ะมันก็ยังตึกเหมือนเก่านั่นน่ะเนาะพี่น้องเขาเนาะถ่อมจํากันค่ะเพียงความหูในค่ะนะ

bằng bọc mang lời mà này này cái ăn lươm lại dù ná này khá vỡ này có bền nhưng phim quám khá ăn lươm mơ lời dù này nên khá ẩm vào văn nừng có thể ăn lươm mơ lời dù này khá bằng loang xăm khai toan cưm xăm lươm dạp bằng ăn năm khai toan cưm xăm lươm ngài mà nó bền chân hư lì là này mà nó bền thì vả lùi đang chờ hâu này khá ก็ติดห้อยจับมันไว้เสอันนั่นน่ะเนาะมันได้หยับเนี่ยในนั่นค่ะนะเมียนเยอะอําได้น้อยใจค่ะนะอําได้น้อยใจค่ะกูก็กูก้นตื่นมีลองอํามีลองมาติหนุ่มขึ้นมาตื่นได้เฒ่ามาดะสินังคือว่าเพิ่นได้มีเครื่องคิดกับกว่าจันเข็งหน้ากับยิบหน้าซึ่งคือก็เหย่าในค่ะเนาะมันก็ติเฮ็ดเฮาก็ตื่นเฒ่าอยู่กว่ามาอยู่จอมข้าวยามมันนั่นเหย่าจังไหนค่ะเมื่อไกลก็เป็นเพียงความใจเนาะคําห้องไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เป็นเพียงความมนุษย์ถูกใจแทงนึงโหฝากตวนถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันในตอนการเฮาค่ะดีในในนั่นค่ะก็ถ่อมซ้ํากันดีในเนาะเพียงความตะเหลียวก็ออกมามื้อนะน้ำเยี่ยวก็เฮ็ดให้เฮาค่ะเลยถ่อมกว่าตั้งน้ำตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาตวยในนั่นค่ะมาตวยเกี่ยวกับเลยลองว่าเอ่อมีลองตั้งอันไหนในนั่นค่ะมีคนก็ลาดไว้ว่าเนี่ยค่ะมันก็มาคุณเต้อาชีวะในนั่นค่ะในก็มาหมอกลัดถึงว่าก็เป็นข้อความที่มันใจลาดนั่นค่ะเนาะอ่ำเจอว่าจันจังพี่น้องแห่งการยันเมืองนะก้วยกัดสุดดีกว่าเอาข่าวเงาดอนด่าดีกว่าปืนเผาปืนเพนั่นสุดดีเลยลัดลองตั้งอันถูกอันเมียนมันเจียมเจิ้งหนังไหนค่ะพ่อแม่ปีน้องๆเขาเขาค่ะก็ในลองตั้งเจอในปืนก็มาลาดนี้นั่นค่ะเนาะว่าให้อย่างแรกอ่ำปองเจอกันห้าเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะปืนก็ลัดไปเจิ้งไหนมั่นใจก็เตรียมมือหนึ่งวันปนมาในคุณเตอาชีวะอัครวุฒิไกรศรีสมบัติในในค่ะเนาะก้นอันอยู่ในจุ้งกลุ่มไทยไม่ทนนะคะอ่อนกันต้งหนึ่งเกี่ยวกับไปลองสุนเลยสุนเป็นในก้นเมืองจึงไทยแหละนั่นคือปืนพ่อเตอ่ำมาปนเปลี่ยนไรนั่นเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะมั่นใจก็ลัดไว้ว่าให้อย่างแรกอ่ำปองเจอไปปองเจออย่างนี้เป็นข้อความมั่นใจลาดค่ะเนาะพี่น้องเขาถ่อมลีค่ะนะพี่น้องเขาค่ะสังเจอว่าเพราะว่าป้าต้องเย่าจับต้องเย่ามาเหตุการณ์เป็นแห่งการก็เย่าก็เพราะว่าหู้เย่าเนี่ยก็ให้ปอกเมื่อเกิดขึ้นตีดังเมืองตัวเจ้าเก่าอันมานั่นก็ย่อระยะนั้นก็เมื่อเกิดขึ้นดังเมืองโฮมตุเมียนมานั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาก็ยังไงก็ยังไงอะไรก้นเปลี่ยนภาษาซ้ำเอากว่าเปลี่ยนภาษาให้มันสุกซักหมดละเนี่ยเอาลองเต้เต้มันในเนี่ยค่ะเตเล่บอกละถึงว่าเนี่ยนั่นค่ะอําเจอว่าอาประวัติตัวงี้ปอกเมื่อขึ้นเนี่ยมาเหตุการณ์อะไรอําเจอในนั่นค่ะที่ตีว่าใครหมอกลาถึงว่าเฮี้ยงการยันเมืองในเพราะว่าตัวงประมาณมีมาเหตุการณ์เมืองไทยประวัติตัวงี้ก็ให้ปอกเมื่อเกิดขึ้นทั้งวันเมืองตัวเจ้าเก่านั้นก็เมื่อเกิดทั้งเมืองโฮมตุมเมียนมานั่นค่ะเนาะก็เพราะนั้นในเพราะว่ามาเกิดทั้งเมืองจึงไทยในเขาเตเจอศูนย์ในศูนย์เป็นเหมือนหนังว่าจะหับเอาเงินจอยเทียมตอนดังจึงเมืองทั้งเมืองจึงไทยในเล่งลูกอ่อนใน600วัตต์เนาะย่อก็ปืนลองปืนฐานลองศูนย์ในศูนย์เป็นลองป้ายอยู่ลี30วัตต์นั่นวัคซีนก็ฟรีเฮียนก็ฟรีจิ้มซะในในค่ะย่อก็เป็นลองคักตวนอันเงาหักมันตอนดาดีกว่าไล่วัดไว้ต่างอันจิ้มจังหนังในค่ะ3ข้อในในนั่นค่ะคนไทยห้ำตีเลยจ่ายกาขวัญย่อก็ตีเลยซุ่มอีหยังแทงในนั่นค่ะเพราะว่าเลยซุ่มอีหยังล่ะในเขาก็ตีเลยซุ่มแหละเหมือนหนังว่าลองศูนย์เลยศูนย์เป็นลองตาเลยรู้ล้อมด้วยถึงก้นคาวันเมืองเปิ้นนั่นค่ะนั่นเลยหนังคือเขาคาพอดีอ่ำกว่าย่าลองเงินตื่นล่างเปิ้นตินนั่นสิสังเจอว่ามาเกิดตั้งเมืองจึงมาเกิดตั้งเมืองจึงไทยเขาขาดเลยกว่าจึงตื่นล่างของเปิ้นอันไหนเฮ็ดไหนคะก็นั่นแหละมั่นใจก็ลาดว่าจึงไหนกุ้ยในนั่นค่ะก็นั่นแหละลองเกิดมีป้าต้องเดี๋ยวจะไหนก็มันก็ตื่นมีไว้อยู่ก็กะใครเลยว่าให้มาเป็นตื้อตั้งเปิดปันพักตูให้มาไล่วัดไว้ดังเมืองเปิ่นไล่ง่ายแง่มอันไหนมันเป็นข้อความตีมันใจลัดพี่น้องเขาหลู่ไล่ป่องเจอจังไหนคะเนาะอันไหนคะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันไหนก็เอามาฝากตวนสู่ถึงพี่น้องเขาสิในนั้นค่ะก็นั่นแหละเพราะว่าเมืองเปิ้นนั่นอันขึ้นอย่างเมืองมาเลเซียฟิลิปปินส์ฮะสิงคโปร์ฮะเจมส์ในเพราะว่ามีก้นไก่เหตุการณ์เมืองเขาต้องเนี่ยเปิ้นก็ให้ส่งปอกเมื่อเกิดเมืองเปิ้นในขึ้นปอกมาเหตุการณ์ขึ้นก้นไรอยู่เฮ็ดจังไหนนั่นขนาดเนาะลงตั้งอันนี้ย้อนเปิ้นว่าเฮ่หังเลวานั่นแหละย้อนเปิ้นว่ามีก้นจินเทามีก้นเขมีก้นอันตอนตัดได้ครึ่งปองให้สร้างให้ลูกหลานมาเกิดดังเมืองซึ่งไทยซื้อเอาปอเป็นก้นไทยเฮ่ยอกอมใจปอเต้นั่นเฮ่ก็ซื้อเฮ่ตอนตัดได้ลูกไรวัดไรไว้มาเจ้าไหนมันนำแห้งตื้อเนี่ยแต่เหลียวก็เปิ้นตึกอ่อนกันกวาดล่างผิวมวยแปดอยู่จึงเจิ้งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เคยปองเจอว่ามันก็เป็นเต้เกิดขึ้นมีเต้แต่เหลียวก็ตีนยอบอยู่คือในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะเอามาได้เป็นร่องแต่เหลียวขึ้นมีเทียงเขามาขัดไว้
หงหรือเซาหงแหลมเจ็มจะในคานอฮอลเตจ็มจะในเสียก็ตั้งจันตั้งจันเสียเอามาเหตุการณ์ลองการหยอกเลียนเนื้อออนไลน์ห้าลองการเอามาสักเงินฟอกเงินหามันเป็นลองเงินขาวห้าเจ็มจะในก็เตมีมาหนังคือป้อเตอําเฮ็ดผิดปักเบิงใหม่มีเจ็มจะในลองตั้งอันนี้ก็เป็นแทงหนึ่งลองดีเฮาค่ะเอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขาว่าแทงลองหนึ่งมันหนังว่าเอาจื้อก้นไทยกว่าเหตุการณ์เหในนั้นค่ะมันก็อําหู้เรื่องหู้ตั้งมันเหี่ยวก็เป็นจื้อเฮาเหกว่ามันก็ถึงมีอยู่ในควักเนาะเปิ้นก็เอาจื้อกว่าเหตุเป็นจื้อกรณีเฮอันๆเฮเจอกว่าซึมซึในก็มีมารวยลองว่าวนว่าเปิ้นได้ปันเงินเอาค่า1เหรียญกานันคานายซึมซึหนังได้ผิดปักเปิงใหม่มีค่ะอ้อในก็ย้อนฝากฟังไว้ปันป้อมแม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขาทั้งหมดทั้งสิ้นเฮาฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะนี่ก็เป็นแทง1ลองมาฝากไว้ปันป้อมแม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขาในนั้นค่ะเมื่อไกลก็ลาดกว่าเฮียงและข้ามบอกให้ลาดเกี่ยวกับเรื่องลองอันพี่น้องเขาต้องทำกันเขามาว่าเปิ้นอ่ำปันก้นไตกะไว้แกนั่นอ่ำปันกะแกในอ่ำมีเผาว่าค่ะเนาะมันเป็นก้นอันเฮ็ดข่าวอันปอมมันพังมันสิมาปั่นให้เฮาค่ะมีลองสุกซักเจอนั่นกุ้ยจึงหือกอลีค่ะเพราะว่าเฮาค่ะถูกแมนจำหนังปักเปิงหมายมีนะคะอ่ำตับลูกกูสังไข่กว่ากันเลยกว่าในนั้นพี่น้องเขาค่ะมันก็ง่ายแงมตอนแต่เฮาค่ะในนั้นค่ะเนาะกอบนั้นเลยอย่าไปเอาความเจออันคนเขาเหี่ยวก่อมาเฮ็ดให้สุกซักจะเฮาขาบ่สุกยุ่งกว่าเสียงถามว่าเปิ้นอําปันกว่าที่เปิ้นปันกว่ารู้ที่นั่นว่านี่ก็อําได้กว่าในมันก่อตายค่ะปฏิรัตตึกๆค่ะเนาะพี่น้องเขาย้อนนั่นแหละพี่น้องเขาก็ทอมหูไว้หูเนี่ยค่ะสูเปกูอีหังอ่ะสูไข่กว่ารู้ในการเลยก็สูกว่าเนี่ยสูเจ้าไข่กว่ารู้ตั้งไหลกว่าเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาป้อเขาค่ะมีวัดมีไหวเตรียมทนถูกเมียนจำหนังปักเปิงไม้มีในนั่นค่ะเนาะอ่ำมีเผยว่าในนั่นค่ะเนาะกอบนั้นเลยอย่าไปกว่าปันเที่ยงว่าปุ๊บเป็นว่านั้นต้องใจที่ห้าต้องใจที่ห้าเฮียเถาคนก็อันสร้างข่าวปลอมนั่นมีเฮียงเจอมันเดี๋ยวแล้วเฮาเดี๋ยวไรหังอ่ะเฮาเดี๋ยวเฮ่อเจอมันนั่นแหละเลยเงินค่ะเออกอบนั้นค่าตีอัมป้อนลาดไว้เยี่ยวลองตั้งเจอในย้อนเพราะว่าห้องการเฮาค่าตีในมันเปลี่ยนห้องการภายหับการขุนตั้งเมืองจึงไทยและข่าวเงาอันอัมเจื่อมใจอัมแค่มาลาดและขย้อนฝากฟังไว้ปันว่าผู้เลอเผยเหตุข่าวเงาอันพังอันปลอมมานั่นพิษมีตัวตามตั้งพิษในนั่นค่ะเนาะญาติตามเงินและตุกขอค่ะฝากฟังกันไว้จอมในคณะพี่น้องเขาค่ะก็ไม่เฮาค่ะมาด้วยแทงเกี่ยวกับเลยลองว่าเปิ้นเตะป้อเฮาค่าย่ามือพื้นลิกหอรถหอกาพิษปักเปิงไม้มีห้าหอรถเพิ่นเนี่ยนะฮะในสูงเมื่อถึงที่เฮือนเย้าอ่ำใจกามั่นในซึ้งป้อเตะเอาวันที่1เลือนอันจำตีถึงในค่ะวันที่1เลือนออกัสเลือนที่8ในกว่านั่นในซึ้งป้อเฮาค่ะอ่ำใจเงินกาไหมปั๊บกาขับรถไผ่ค่ะขับรถย้อนสอนห้างหอรถหอกาผ่าไผ่เขียวไผ่ไผ่เหลียง5จําจังได๋ค่ะเนาะเนาะลองตั้งเจอในนั่นนี่ก็หลู่ไล่จ่ายเงินป้อมจ่ายเปิ้นที่อําต่อปันนะคะป้ายวงกลมเฮาค่ะนั่นที่ใส่ไว้ที่หน้ารถก้าเฮาค่ะนั่นเปิ้นที่อําปันนะคะก่อนนั้นเฮาโหลดเลยจ่ายย้อนหลังค่ะลงตั้งซะในก็โหลดเลยฟังกันไว้จอมเปิ้นเอาเตี้ยวในนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาเกี่ยวก็ไปลองการฮอโหลดฮอก้าเที่ยงซึ่งไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเฮาลือใจถอมด้วยแทงเพียงความหวานหูถูกใจกันอีดอ่อนนึงค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะชมได้เพียงกว่ามันหูถูกใจกันก่อนจงขึ้นมาอุบโอ้จอมกันเที่ยงกำหนึ่งค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะถ่อมจ้อมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินปืนปล่อยเสียงตั้งห้องการหับการคุณตั้งเมืองจึงไทย AM 1476กิโลเฮิรตซ์อองตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ค่ะอยู่เป็นโอ้ยก็เสียจ้อมกันดีในเสียพี่น้องเขาค่ะลาดกว่าเมื่อไก่ลองวัดลองไว้ลองเขาเงาฟิงฟ้าราศีในคาโนยก็ลองวัดเหมือปืนตีเฮ็ดมาแล้วอันนี้เก็บเงินไว้ก่อนนะคะตอนแต่มติครม.อันปืนเฮ็ดไว้เหมือนวันที่24ปนมายังต่ออําไปเย้าโตมติครม.วันที่11เหลือ11นั่นเนี่ยก็หรือหางแฮนไว้นะคะหางแฮนเงินไว้ค่ะนะปืนตีเฮ็ดปัน4ไอแล้วก็ปรับคําเมืองว่าวัดสีของจําจะได้หรือเลยหางแฮนเงินไว้ปืนตีเลยกว่าใจที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสให้เอาคิวมันสีกว่าเฮ็ดว่าเฮ็ดไว้ให้มันบ่เย้าโตจําเป็นคักเป็นตอนกว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองวัดลองไว้นะอันนี้ก็ฝากตอนถึงพี่น้องเขาค่ะอ้อเที่ยงลองนึงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาด้วยเที่ยงในนั่นค่ะเนาะกำหนำจะเจออันอยู่เซาถังตั้งเมืองจึงไทยนั่นในค่ะเนาะก็ใกล้ๆตีเฮ็ดหือลีไนในนั่นค่ะมันก็ว่านาการจึงหนังเฮาเลยจ่องเฮ็ดไรจึงนั้นจึงนั้นจังได๋มันมีน่ะก็การจึงหือกอลีภายตั้งกรมการจัดหาการงานเขาเปิ้นฝากฟังไว้ปันว่าห้ามก้นเฮียงการยันเมืองเฮ็ดในนั่นค่ะเกี่ยวก็ไปลองมันมีอยู่ใน27นาการค่ะก้อยกะอันคาเตมาลัดนั่นในก็เตมาลัดอันที่ใกล้ๆหันและใกล้ๆหญ้าเปิ้นตี้ยอบกว่านั่นเนี่ยค่ะเป็นการเป็นห้องว่างานเร่ขายสินค้าในนั่นค่ะปองว่าการเอาตั้งขายนั่นเอาใส่ทง5เมกกว่า5หาบกว่า5ในนั่นค่ะใส่ลอกขีนลอกทูกว่า5ขี่รถถีบรถครึ่งเฮรถลงเฮกว่าขาย5พายเฮ้อพายหังเฮกว่า5เต็มจนได้มันผิดปักเปิงหมายมีค่ะพี่น้องเฮาเขาก็นั่นได้ลองตั้งอันไหนเปิ้นห้ามมันเตมีจังผิดจำหนังมาตราหมายที่8เปิ้นในนั้นค่ะเตจังญาติโตตามตั้งผิดจำหนังมติครม2หิง5ปากปลาย60มีมือตามเงิน5เหงต่อถึง 50,000 บาทนะคะย่อก็เตส่งปอกมือขึ้นตั้งเงาหักตั้งเฮือนอันเข้ามานั่นอํานั้นก็ตั้งห้ามย่อก็อําปันขว้างเหตุการณ์อําปันขว้างเฮ็ดออกปันวัดไว้เหตุการณ์ข้าวตั้ง2ปีในนั้นค่ะออกนายจางอองตีเหตุการณ์เนี่ยค่ะตีอันปันแห่งการยันเมืองกับเหตุการณ์เร่ขายตั้งขายนั่นเนี่ยค่ะเตมีตั้งผิดจอมหนังมาตราที่เก้าเตเลยญาติตรวจตามจอมหนังมาตรา102เนี่ยค่ะเปิงแห่งการมีตรวจตามตั้งผิด10,000ต่อถึง100,000บาทต่อก้นจังแห่งการหนึ่งก็สั่งซื้อว่าเหตุผิดแทงเตเลยตุ๊กคอกอ่ำป้นหนึ่งปีไม่ตามเงิน50,000ถึง200,000บาทค่ะต่อก้นแห่งการหนึ่งก็เลยตั้งสองอันเนี่ยสั่งซื้อว่าเหตุผิดแทงเลยเตอ่ำปันจังแห่งการในข้าวตั้ง3ปีไหนนั่นค่ะเมื่อหนังการอันเร่ขายสินค้าขายตั้งขายจะในเปิ่นปันแห่งการเฮ็ดจังหือล่ะเนี่ยขายผักเยือนั่งคิวขายตั้งขายขมุ้นเขาป้องขายไอศครีมน่ะจำจะในขายเยอะก็ขายของกินของใจกว่าหาขายซื้อโคเล้งเนี่ยค่ะเยอะก็เอารถเครื่องให้ต่างให้กว่าขายจำจะในก็อ่ำไรค่ะลงตั้งอันในหลัวเลยฟังกันไว้ตอนตาปีน้องแห่งการยันมึงอันมีไว้วัดไว้เหตุการณ์เปิ่นปันมาเหตุการณ์นั่นในอนาการอันเป็นเฮฮามมีไว้ตั้งหนำตั้งหลายค่ะเนาะเขาก็หลัวเลยฟังกันไว้อยากถามเทียงว่าอันเฮาคาเหตุการณ์ขายของนาเสียงนั่นจ่องไรสั่งซื้อว่ามีนายจ้างเสียนายจ้างกับลาดว่าก้นๆในเดมาขายตั้งขายนาเสียงนาห้านเฮาเอิ้นนี่ก็ในไรอยู่มันก็ติมีจ้อมหนังคักตอนที่นายจ้างเฮาคากว่าย้อนนั่นก้วยกะเพราะว่าเฮาคาเด็กกับเปิดเป็นห้างก้วยเฮมีวัดไว้แห่งการยันเมืองกว่าเปิดขายตั้งขายห้างก้วยอ่ําไรค่ะพี่น้องเขากว่าเป็นลูกจ้างผายแก๊สคนหูอาห่าเนี่ยจะในบางลองมาอันมันติดอะไรอยู่ที่ว่าเฮาคากว่าเตรียมคือการสั่งซื้อว่าเฮาคากับเปิดร้านทั้งกล้วยเลยวังวัดไว้เฮาคาเป็นวัดไว้แห่งการเป็นปั๊บคําเมืองก่ออําไรเหมือนกันผิดปักเปิงหมายมีลาดว่าเอิ้มเฮามีโผเป็นคนไทยนะเฮาเอาโผเฮ็ดเจ้าของเสียงเจิมจะไหนเพราะว่าโผมันอําเฮ็ดมันจะลูกน้องก่ออําไรเหมือนกันลองตั้งเจอไหนพี่น้องเขาโหลไรฝากฟังไว้วันมังก็ถามว่าอาคนคนนั้นเป็นใต้หรือมาเฮ็ดอยู่แค่เปิ้นติอ้นสัญชาติไทยเหย่าก่อจังเป็นไรอันนี้ก็อย่าไปไม่เจอต่างเปิ้นหนูเลยฮวดตัวเจ้าเก่าจ่องถูกเมียนั่นตื้อแคมลีหรือเสเปิ้นเย่าในนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไปลองวัดไว้เลยนาการอันที่เฮาคาหรือไรฟังแหล่งหรือเฮ็ดกันนั่นจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะฝากไว้ปันจังหนังในค่ะเนาะถอมอยู่ที่ไรตั้งไรก็ปันแห่งใจกันในตอนการเฮาค่ะดีในนั่นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซ่ซ่อมกันหนังฮือปอดีแคมแลบหนังฮือปอดีขึ้นได้ไม่สูงกว่านั้นเนี่ยก็รู้ได้จ้อยแถมกันกว่าเจ้าหนังในค่ะโยก็ใครฝากไว้ปันว่ายำพองตะเหลียวข้าวฝนนะกว่าอะไรไปเลยให้ฟังกันไว้เพราะเดี๋ยวมาตัวเกี่ยวกับเรือลองตั้งเมืองเฮาก็ยังดูเลยฟังกันไว้ฝนล้มๆในนั่นค่ะอ๋อจังไหนคะเนาะเยอะก็ตั้งเมืองจึงไทยก็ตีนยอบไรแทงเย้าอันปลอมอันพังอันติ่มถูกเมียนนั่นไหนคะเนาะก็มันหนังจัง
ผายดังจุ่มบริหารเงางุ่น CIB เขากดทัดด้วยห้องการเฮ็ดออกปืนแพ้ควบของอันป้อมควบของอันเจ้าตื้อจือเสียงใหญ่ในเมืองจึงไทยอันเป็นกอฟีมิกไมเนสกาแฟโอวันตินและน้ำยาซักโคลอยโคดาวนี่อีกป้าดังก้นแห่งสีเกาะในขาออบฝ่ายเพียวมวยป้ายมักมีพิษปักเปิงและห้องการฝ่ายแกดกังปักเปิงเงาตื้นมิกหมายควบของเขาโฮมมือกันเสียไรกดทัดด้วยห้องเก็บไว้ควบของตีหนึ่งในเจดวนสระบุรีและตีเฮิร์นหลังหนึ่งในปอกบางหมดเวงกรุงเทพค่ะกวนเมืองเจ้าของร้านขายกุ่นนั่นทางปอดชนบุรีเวงกรุงเจ้านั่นก็ลาดว่ามีก้นกำพองเฮ็ดเหมือนหนังเป็นก้นขายควบของในห้องการใหญ่เซเลยฮะขายปืนเพพองกาแฟเนสกาแฟโอวันตินน้ำยาซักซื้อโคดาวนี่เป็นของอันปลอมเสผ่ายเจ้านี่ตีเขาก็จังเขากดทัดด้วยค่ะเขาก็กดทัดด้วยหันควบของอันปลอมซิมไว้ในห้องเขาในกดต่องเขาที่เฮือนหลังหนึ่งนักเวงหลงกุ้งเฉ็บเสห้องการที่เฮ็ดออกของปลอมนั่นเดเป็นตีเจดอนสระบุรีไหนนั่นค่ะอ้อเดี๋ยวเป็นจีเวงส์จีเจดอนสระบุรีเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะพ้องเขากดทัดนั่นเลยทั่วผ่านเครื่องจักรหลายๆเส้นจากอีกคู่ของปอมสี่ลูกจากคนคู่ของจากห่ออันปิกของจากป่อบาร์โคดเจอในซิมไว้แหละคู่ของทั้งหมดมีอยู่226,000หิงเจ็ดปากปลายเศร้าอันตกแบนสั่งเงินไทยหมอก 2.6 ล้านบาทค่ะเหลือเสียนั่นที่ยอบเลยป้าอากุ่นย่ำผองกอฟีแท่งโอวันตินแท่งน้ำนมผองเกลือหวานและผองครีมกอฟี1ปากไป19ถุงอีกตั้งห่ออันมีมิกไมอันปลอมแต่ 55,000 เหงห่อค่ะก้นสีก็อันที่ยอบไรนั่นก็เจอหมายฝังปลอมไว้นะคะคว่างมิกไมกุ่นสินก้นต่างก็เสียถูกเอาเลื่องไว้ลองตั้งขายเหรียญขายควบของอันพังอันปลอมมันในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่เขาตึกส่วนว่าควบของปลอมอันหลักเฮ็ดออกอยู่ในจังเขาป้าสันง่นอันมีเพแลจังตุ้มตื้อต่อไปอยู่ลีเฮาค่ะถูกลีหาซื้อกินควบของเจออันดีตั้มใจแหละถูกเมียนั่นเตื้อแคมลีในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาแทงจังหนังในค่ะอ้อหรือเสนั่นก็ย่ำพองแต่ละวันเฮาเมืองเฮาก็ลองพอดเคยาเคยามายาอียาไอก็ยังตึกเพล่ำกันอยู่คืออำถัดเสปอกก็หลุเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจอในมันเป็นยาเมากำอันจังให้ได้เพราะว่าจัดป่าเนาะค่ะลู่ซุ้มยาก็ถึงอาสักสายใจไล่ลู่หลอมได้ถึงตัวเจ้าเก่าหักตัวเจ้าเก่าน้ำน้ำยาก็ลู่หลอมได้ถึงก้นหิมขังก้นก่อนเนาะค่ะหักให้ห่างไกลลองยาเมากำกันเสกำค่ะฝากไว้ปั่นพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ้อย้ำพ้องตะเหลียวผัดยันมือก่อนนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะข้าวย้ำจำมดจำเซิงนี่ค่ะเนาะเฮาคาก็เนี่ยค่ะเอามีน้ำยาเสิร์ฟผ้าหอมตีอันมีกลิ่นนั่นนี่ค่ะ

มีปันให้ลดหย่อนปันรองผิวมวยกวนแห่งการค่ะไข่ย้อนขว้างถามว่าภูมิฐานหน้าเขาจอยงบงีปันให้ลดหย่อนปันรองผิวมวยกวนแห่งการอันนี้ขอความรัดอําสุดค่ะก่อมผู้ดีว่าเฮือนะอยู่กัดมานี่เสียถ่อมอยู่ค่ะเงินจมค่ะหนึ่งปืนหนึ่งเปิ่นอ่ำเจือกซ้ำเลือกตั้งใจเฮ็ดขนาดนอปีวาคานออันนี้ค่ะกลมปองอะไรเกี่ยวก้นอันมีฐานหน้าจังเหือเกี่ยวกับไปลงวัดไว้แห่งการและก้นแห่งการนั่นในป้อเขาขาดถูกแมนจอมหนังปักเปิงใหม่มีและเฮ็ดแมนจอมห้อยผ่ากระทรวงแห่งงานกระทรวงแห่งการเปิ่นตำว่างไว้นั่นในมันเตอ่ำมีลองสุกสักอีหังในขนอปีน้องเขาขากรอบนั่นแหละดีกับจอยเปิ่นก้นมีฐานหน้าก้นมีฐานหน้าเปิ่นดีมาจอยจังเหือหลาในหลุดเลยด้วยทั้งกำหนึ่งข้อถามปีมันกว้างแห่งแหน่นขนอย่อกอขามหัวเดียตัวปันจังเหือกล้วยกะลองตั้งอีหังก็ย่อป้อถูกแมนจอมหนังปักปีอ่ำตับลูกูอ่ำตับลงไม่ใจอีสังอยู่กว่าเลยหลดเลี้ยวๆกันทั้งเผ่าทั้งมันกูก็กูก้นอยู่ค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาหบทบจอมปอแม่ปีๆน้องๆเขาเขาเทียงคณะขอบใจถึงกูก็เลยย้อนซื้อปันเหอะอยู่ลีกินหวานก้างยันเพ่เขียนกันค่ะม่อนๆค่ะเหมือนสุงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่ม

0: ุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
3: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยยิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเทิลบัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเทิลบัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา12นาฬิกาคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา18นาฬิกาและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา21นาฬิกา30นาทีเส้นทาง M2 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา12นาฬิกาคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา18นาฬิกา30นาทีและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา21นาฬิกา30นาทีส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา13นาฬิกาและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา21นาฬิกาประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมกโทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
5: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet เพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass Super App ด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยายผลทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนและจะเป็นรากฐานยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาของอาเซียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิด รู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้องกับวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะ

จบไปแล้วค่ะคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญโดยคุณเฉลิมขวัญโมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางทหารอากาศต่อด้วยเพลงเพื่อไตรรงคุณภาหวังเลธรรมขับร้องนำนะคะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

พลงเพื่อไตรรงค์จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจบไปแล้วท่านผู้ฟังคะมีท่วงทำนองเพลงไทยอยู่เพลงหนึ่งคือทำนองสร้อยแสงแดงก็มีครูเพลงนำทำนองเพลงนี้มาใช้ในการประพันธ์เพลงไทยสากลอยู่หลายเพลงคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะเพลงแรกสร้อยแสงแดงโดยคุณสมจิตตัดจินดาผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะต่อได้ไก่ฟ้าคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและสเกศสิริและมนเสียงซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกแผ่นเสียงผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะทั้งหมดนี้ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดง

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดงช่วงต่อไปนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งโดยมีเข้าโครงหรือสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมเรื่องต่างๆจะเริ่มด้วยเรื่องสามก๊กนะคะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงศตวรรษที่3ค่ะประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะโดยล่อกวนตงเนื้อหาของสามก๊กนี้ก็พูดถึงกลยุทธ์ทางทหารเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองแล้วก็ความจงรักภักดีท่ามกลางความขัดแย้งเพื่อจะแย่งชิงอำนาจในการรวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกันโดยในเรื่องนี้จะมีเป็นสามก๊กสามเหล่าก๊กแรกโจโฉก๊กที่สองเล่าปี่และก๊กที่สามส่วนกุนเรื่องสามก๊กนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวรรณกรรมโลกเลยทีเดียวค่ะต่อมาได้มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะฉบับเจ้าพระยาหนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานแปลชิ้นเอกที่มีสำนวนภาษางดงามแล้วก็มีการนำไปใช้เป็นตำราต่างๆค่ะวันนี้เรามีเพลงก๊กเล่าปี่มานะคะก๊กเล่าปี่นี่ก็จะมีเล่าปี่กวนอูจูล่งเตียวหุยเราจะฟังเขาเหล่านี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยเพลงเล่าปี่เพลงนี้พรพิรมเป็นผู้แต่งและขับร้องต่อด้วยกวนอูผู้ซื่อสัตย์คุณวิเชียรผู้โชตขับร้องค่ะเพลงที่3ข้าชื่อจูล่งขับร้องด้วยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและเพลงที่4เตียวหุยผู้หลุยสิบทิศคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศ

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเป็นก๊กเล่าปี่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเล่าปี่กวนอูจูล่งและเตียวหุยเพลงต่อไปคือสุริยันจันทราเป็นเพลงจากวรรณกรรมเรื่องวิวาห์พระสมุทรค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงดัดแปลงมาจากนิยายกรีกโบราณเรื่องอันโดรเมดาเมื่อปี2461นะคะโดยทรงใช้นามปากกาวสีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรักอันโดรเมดานี่เป็นธิดาของท้าวอมิตรค่ะถูกนำตัวไปล่ามโซ่ที่ทะเลเพื่อรอให้พระสมุทรคือเป็นอสูรร้ายแห่งท้องทะเลมากลืนกินแต่เจ้าชายอังเดรซึ่งเป็นคนรักของพระนางมาช่วยแล้วก็ปราบอสูรร้ายได้สำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องย่อๆของวิวาห์พระสมุทรเพลงสุริยันจันทราเป็นเพลงในช่วงที่พระเอกเกี่ยวนางเอกนะคะเพลงที่สองเมื่อจากเรือนคุณเพ็ญแขกระจารึกขับร้องค่ะส่วนหนึ่งนำมาจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะเป็นตอนพระอภัยเป่าปี่ช่วยศรีสุวรรณสินสมุทรและพราหมณ์ทั้งสามค่ะบรรเลงด้วยวงสังสินชัยเพลงที่สามเพลงไกรทองไกรทองนี่ก็เป็นวรรณคดีไทยประเภทบทละครนอกนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์โดยได้เข้าโครงมาจากนิทานพื้นบ้านของเมืองพิจิตรค่ะเป็นเรื่องราวของการปราบจระเข้ชรวันโดยไกรทองซึ่งเป็นหมอจระเข้เป็นชาวนนทบุรีค่ะก็ใช้คาถาอาคมปราบชรวันได้สำเร็จเพลงไกรทองคุณชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะคะต่อด้วยรจนาเสียงพวงมาลัยมาจากบทละครเรื่องสังทองค่ะเป็นเรื่องที่มาจากสุวรรณสังฆชาดกเป็นพุทธประวัติพระชาติหนึ่งนะคะและเป็นนิยายพื้นบ้านของภาคเหนือและภาคใต้แต่เดิมก็ใช้เล่นละครสมัยสุโขทัยเราจะฟังเพลงรจนาเสียงพวงมาลัยโดยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณวิเชียรผู้โชติค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะเริ่มด้วยสุริยันจันทรา

อีกชุดหนึ่งซึ่งเราจะฟังกันเป็นชุดสุดท้ายเพลงลาวครวญโดยคุณนฤทธิ์อารีนะคะมาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอค่ะเป็นโศกนาฏกรรมของความรักที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดของวรรณกรรมประเภทลิลิตเลยทีเดียวนะคะใช้ภาษาที่ไพเราะโดดเด่นมากพรรณนาถึงอารมณ์รักได้อย่างลึกซึ้งแฝงไปด้วยคติธรรมตัวละครหลักก็คือพระลอพระเพื่อนพระแพงนะคะก็ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครแต่งแต่บางแห่งก็บอกว่าแต่งโดยพระมหาราชครูคือพระโหราธิบดีสมัยอยุธยาต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสก็ส่งนิพนธ์ซ่อมให้สมบูรณ์เป็นสำนวนที่ใช้อ่านกันในทุกวันนี้นั่นคือลิลิตพระลอเป็นเพลงลาวครวญโดยคุณนฤทธิ์อารีค่ะคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: 오보다자
1: 오보쇼퍼
0: 멀숨카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北一种梦莫给豆沙，古那王子太。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็ท่านสนใจคมอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอิจังจ่ายคอมมอสีนุยูหลอมสอนมูตาสเชียดาริชเดตอปอตอหนอฮูเตียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปเจอมบางเฉินหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหลอปลาเที่ยวคอซ้อเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียซ้อเขาเก๋ตีถ่ายกัมมอเที่ยวเก๋คอมมอตอชะดาพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่าจะตรวจเจ้าเฮาหรือน
4: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมั่วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูได้เฉยไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่เสือหาฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสิร์นจูไปหาเถาเสือหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเสือหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลูมงสวดเลอชอกั้นนงเตา

นสมงอีจงน่ะจึกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอังคารนูติเน่งเก่าหยิรู้ช่างลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนัวยางจัวรู้จัวหลีซาเก่าเปล่าตูจากือกลางนูนัวหยอดหลัวปีกีนยางจัวรู้จัวหลีซาเก่าจื้อตูจากือกลางปีกีหยอดrang xiong nuo yo neng xiong da nuo gu yo zuo seng wang zong sha zhe gan zhong du su tong zuo ha lu mong da lu seng zheng mai tuan zhe yi zong na zhe ge ti ning zhang suo le ma wen de nuo nu jie gu tao zhe a li tao yi shang lu zha ge muo lun be ha ta wo yang ju na zhe nyo to gang ma gu mo zhe lu zhe zuo pe suo leTao lu gong ke lo xe ua ke Tang lạc ma uan de nua nu che Tho pe cho Na zi ku ti ning chang pong yu suat Lơ gu Me ngang lu Sai ha lu nong nhó chuan đầu Pet Facebook ha nhó cho hủ TikTok Ma tho me Suat lơ bang chua Gột like, gột share Y linh y share Pu chua pet So wa tho chiang mai AM Y cheng plau pua Xiang chau chau Kilohertz Ma ua trong tao cho me Cho chua Leng choตัวคือลุนรุกุญอวะพงยูอวะเกลุปังจั่วชังกังตูสู่ต้องจัวฮาลุมงดาลุเสงจังใหม่มากูหวังฮะเจชะฮาตาตังกีนัวสดเลยุนรุกุญออวะพงยูอวะเกทอกปีมงจู่จัวเถาซาวมาจวนซื้อนัวนุเจกูฮออยู่วะลุมัวจ้อสู่สื่อจ้อลุทางจัวเปสดเลยเตาเป้ามาจังสู่สื่อทั้งเตรอคือกูอยู่วะจ้อลุทางจัวเปสดเลยเตาเป้านุเจกูหาจูเถานูนางมอจอหนูจื้อพ่อเตามัวเก๋ชะล่างเต่าจอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีมาจังคือจอหนูจื้อพ่อจอมงจวนเด็กเก๋ชะล่างหนูเจ๋กูยอมหาจวนเต่าเก๋กังคือยัวขยายรู้เชื่อทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาจื้อทางเรียนเต่ากูยอมมัวเก๋กังปรับเกณฑ์เต่าเต่าอย่างจัวจอต้นหนึ่งคือมัวจอตัวหนึ่งคือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงช้าคือยาชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจ้วนหัวหอมาเจ้าเล่ช่างหนัวหนุ่ยเจจอหนูจื้อปัวกู้หาตาเท่านั่งหม้อมาปัวเต้ามวยเก๋ชะล่างประชุมคณะรัฐมนตรีมากู้จอหนูจื้อกระทรวงการคลังปัวกู้เต้าเจ๋ลู่หาจู่ช่างคือกู้เต้าถั่วเต่าหนัวหอมาจอหนูจื้อปัวสวดเลยกูเต่าปู่ชงฮาเลนัวเนอะฮาตาฮาจูนเต่าจ๋อตัวเองคือมั่วจ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยอจ๋อกูอ๋อหนูเจยังตั้งลู่เนาะมาจ๋อหนูจื้อปัวฮาตาเจียซื้อจื้อลู่ลีหนัวซื้ออ๋อลู่ช่างลีตู้หนัวซื้อตาซื้อมาเจ้าเล่เกชะล่างหนูเจปกูปูนจื้อมองอ๋อลู่อ๋อลู่ลีฮะอ๋อยอยัวตั้งจั่วลู่จั่วลีตู้มาใช้เต่าฮาตาลู่ยีลีตู้จั่วลีตู้นะเจเมจอคือยอจอปูนะเจเมจังเตาเกปังจวกคือยออีเชงอีเชงเตาออลูสีฮาหนัวหัวยอฮาตาจอช้าจอคือไม่ลงทะเบียนตรวจช้านะเจจือหาจอช้าจอปูสวดเลยยัวเตาซื้อจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยอชงอีเชงซื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนหนัวมองนะเจยอลูกเก่าลินตู้มองอีชื่อหล่อซื้อลูกเก่าลินตู้นะหัวจอปูนะเจซื้อมังจูรู้จั่วลินตู้หอนุติไปเจ้ารู้จั่วลินตู้ฮะชื่อตั้งเล่นเถอะหนูเจ๊เก๋กังคือยื่นทบทวนสิทธิ์เราซื้อไม่ยื่นอุทธรณ์หอจอหนูจื้อปอกูฮาตาปัวขยายรู้เสหมังจูรู้หยีลินตู้ยังคือตั้งลู่เนาะมาปัวหาเจ๊เจ๊ฮาตายื่นสิทธิ์ทบทวนอุทธรณ์จู่รู้ช่างลินตู้หนูเสือหอจู่นุติไปเจ้าอีรู้ช่างลินตู้ซื้อตัชมาเจ้าลิเกชล่างหนูเจ็บโป้กูหาตายื่นขยายรู้เฉิดมงจวนซื้อฮะหนอมงจวนยัวนุติไปเจ้าอีรู้ยิลินตู้ชงอเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนอเนอะฮะกูหาเชงหาจูนเต่าเก๋กังคือฮาตาจอหลักเกณฑ์เต้ามวยเก๋กังหลงเป๋ามาเจ้าลิเกชล่างหนูเจ็บโป้หลงเป๋าเลยหนอฮาจูนเดือดจอเช่จอเช่กูกูเหล่าเล่นตือกูไม่มวยจอเช่เช้ลูกกูกูเหล่าเน่งเก่าชงจีมงเหล่าฮะจอเช้มอเตอร์ไซค์กูกูเหล่าน้อยยงเก่าซื้อชงจีมงน้อยเจ็บจอหนูซื้อ
ปัวกูหาตาปัวลงเปาหลักเกณฑ์ไม่ยอมไม่ม้วยจ่อเลยหนัวหน่อยเจเมจังเตาจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาหนัววิยหาตาเช็ครู้เข้าใจเหล่าหนูเจนี่กูอยู่ชื่อย่อตัวหลักเกณฑ์คือจ่อหนูจะปัวอยู่ม้วยจะหลุดจ๋าไม่เลยเฟ่งเดอคืออยู่เตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนัวฮะชื่อทางเล่นเดอหนูเจฮะจู้เต้นแรงคือเมจือผ่านจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวิยหาตาเมม่วนเบคือหาตายออีตุคือเตาตัวหุ้นนิติบุคคลโนเจคอนเดาโยฮาตาเมแต่ถ้าขอเจ้งตาเมชมัวโนเจจอนุจูปกุฮาตาปมมัวเว้นเฉพาะกรณีถือหุ้นย่อตัวรัฐวิสาหกิจเราชื่อย่อตัวหูเตเชเตชอโนซื้อหอฮะวิสาหกิจชุมชนเลนเดาซื้อเนอหูโยฮาตาเมมัวเบตัวหุ้นหรืออย่างโนเจยศเตาหอตัวชื่อมาโยฮาตาเมตัวหุ้นเอย่อตัวหูเชหูจอซื้อย่อชุมชนรัฐวิสาหกิจซื้อหนูเจเตาเนาะหาอย่างจวนซื้อหนูเจจอหนูซื้อปัวเตาหลงเปาหลักเกณฑ์ย่อหาจูนเต๋อจอตัวนึงคือมั่วบัญชีหลักทรัพย์เราซื้อตราสารหนี้เนาะกรณีคือย่อบัญชีคือตื้อชื่อมั่วการเคลื่อนไหวเราซื้อจื้อมั่วหยังกลางจื้อมั่วหญ้าเต๋อนี่ย่อนี่เลยหอซื้อหนูเจจอบัญชีหลักทรัพย์เล่นเต๋อหนูเจจอหนูซื้อปกุหาตาปัวอยู่จื้อมั่วจะลุยย่อหลักเกณฑ์เต๋อเก๋กลางคือย่อจ๋าคือจื้อปูเต๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูหอมาจอหนูซื้อปกุอยู่ชวนจั่วคือปังจั่วจอต้นนึงคือจ่อใหญ่ตาตาหนูหอฮะเก่งแรงเก่งตู่คือเจ้าจ๋าสิบวิย่อหาตาม่วนเบย่ออีตุตุกันเต๋อนักศึกษาตัชมักขอเจ้งตาหนุ่ยเจเก่ากศนซื้อหนอการศึกษานอกโรงเรียนซื้อหนุ่ยเจจอหนุ่ยซื้อปัวหาตาคอนเดอร์หนุ่ยเจจอหนุ่ยซื้อปัวกุยจมัวจอลัวหลักเกณฑ์เดาเก๋กังจ้าจอต้นแห่งคือหาตาซื้อปัวกว่าเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอียงเก่าฮะหนอมาเจ้าเลมเก๋ชล่างเถ่าน้ำมอหนุ่ยเจปัวกุเตาสรุปเตาตัวฮาเลนหอมากุเตาลงเปาดำดาวจันหยักมาจอฮอนหนุ่ยซื้อปัวหาตายอเล่งเกอคือเมเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุเจยกอนจงหาตาเมยจูเตายืนยันเมเลสิทธิ์อ๋อเมยจูเตายืนยันสิทธิ์เอชะเลยัวซื้อจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัวลูกเก่าลินดูเตาเนอมายืนยันสิทธิ์เตาจัวขอตือจอหนูจูปกุหาตายืนยันสิทธิ์เตาเจ้าเลแอปเป๋าตังฮะเจ้าเลเตาจอธนาคารคือเจ้าลูกธนาคารคือจอหนุ่ยซื้อปัวเตาหาเจเจอชื่อหาธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสธนาคารทอสธนาคารออมสินฮะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยฮะมีสะดวกลูกธนาคารตื่นเนาะเจกูหอมองเจ้าลูกธนาคารเดาเจียจัวจอหนุ่ยซื้อปัวหอปั้นจั่วเมยืนยันตัวตนฮะหัวยอหาตาเล่งตื่นคือเมเจ่งชื่อเตายืนยันตัวตนชื่อเป้าหาตาโยอัวเลยจ้างเนาะเจจอหนูจือปัวกูหาตาปัวมัวเก๋กังตั้งศูนย์ OSS ท้องปลาหูเตะเฉิดไทยหรอนิวยอร์กยมมัวเจ้าหน้าที่ปัวปังจั่วเมย์ยื่นอุทธรณ์ตัวขอเช่าหนัวซื้อตั้งชอยัวปังจวบเมทโซทัวจังอย่างหนอกู้ยอขอเชิญกูฮูฮาตาวันสต็อปเซอร์วิสมานิวยอร์กผ่านจนเดาที่ว่าการอำเภอให้ยัวผ่านจนเดาอบตท้องเปลือหูเตะเชิดไทยหอมายอโซทัวขอเชิญยมัวขอเชิญกูฮูฮาตาวันสต็อปเซอร์วิสหนุ่ยเจ๋แม่มึงน้องจอหนูจื้อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเราชื่ออบจอบตฮันแต่อำเภอเนอะมายัวมัวจอหนูซื้อเจ้าหน้าที่ปัวย่อตัวขอเชิญเถอะปันจวบเมชัวจังเชยอย่างจึงกางช้าขอตือโยอัวเลยจังอายุนอุทธรเตาเลยจังเราซื้อโยยืนยันตัวตนเลยจังโดยเจ็บมั่วเป็นสื่อน้องเตาจัวขอเชิญคือหาตายอวันสต็อปเซอร์วิสเนาะจะหาย่อตัวอำเภอย่อตัวอบตอบจปัวเล่งน้องเตาเนอะจอหนูซื้อปัวเตาจัดตั้งศูนย์หรือปันจวบจัวจอเป็นสิ่งสัวก็คือเตาซื้อเต็งเหม่งฮ้อมากูหอมไว้จะหลู่ถังเรนัวจวนสวดเล่าเต่าเป่าเรนัวเอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยัวดอกกันหลู่จออีช่างเกลอเชจวเปสวดเล่าหลู่กงเกลอเชอัวเกเออีปลาหนุ่ยเจกูหมากรอครั้งหลู่มัวหรืออยากจะหลู่ถังจวเปสวดเล่าเต่าเป่าซื้อมองหอเอกูยัวหลู่จออีช่างชัวปังเสงจวอีตุน่าเจสิงมงช่องย้อจวนดักหลู่จอนตรงเต้าหลู่เสงตากือกูหาตาสังท้ออือว่างช่างชัว
ัวปังเสงกือมัวลุ่มเบหตากูยืนอยู่ก็เอ็มมัวฟีจัวก็จะย่างจะนูก็จะวิ่งเจ้าสวัสดิ์เลยกูเนาะจัวเลดลังตาจูก็หนุ่มหนอฮะฟีจัวก็ตูกลางเหล่งเนาะจัวเลดลังฮะฮะก็ตูหนันเจ้าจัวเนาะจัวขอเสาฮะก็ตูหมวดเผาว่างเนาะจัวประมาทลกโค้งฮะก็จะวิ่งเจ้าจุ้ยจ้องเกินเก่าเลยเนาะจัวดำดำขอเชิญสวัสดิ์เลยตาลุนจูก็กงเจ๋อรอเจ๋นงอวยเกหนอเจ๋กูบ้างตาอือว่างช่างหาตากูยืนอยู่ก็เอกุมวช่างหนัวมอจอจอเป๊สดเลินดูก็กงเก๋หล่อเชนน้องอัวเก๋

มาจวนซื้อนัวกูยัวจอกข้างลูมัวอีจ้างสู้สื่อจะรู้ทางจวนซื้อจัวเป้สุดเล่าเต่าเป้ามันเดาจ้างสู้สื่อจวนซื้อกูยัวจะรู้ทางนัวหนูเจียวอีจ้างสู้สื่อย้อจวนเดารู้เสียงจังไห่จอหนูซื้อกูใช้ชัวเก๋หม้อเก่งเก๋นอกข้างหูหูกูย้อจวนสำนักงานสาธารณสุขเดารู้เสียงจังไห่อ๋อเต่าเต่าตัวเจ้งตรงจัวเป้จ๋อน่ะจุกตีนิ่งจางสุดเลยฮะตายัวเต่าเจ้งฟังเนอะชื่อเสียงเยอะจ๋อตัวนิ่งเราอ๋อตีเท่าคือเมมงจัวตลาดนัดโลต่อตีแก่ตีคือเอ็มเมมงยัวจ๋อชั่วจ๋อหลุนนออีเล่งคือเยอะจ๋อชวนจัวจ๋อหลุนนออีเล่งมายัวเต่าเจ้งฟังเนอะวิยฮะตาเนาะจนเดี๋ยวจ๋อชวนจัวตีเท่าปัวฮะตาเยอะชวนจัวหนูต้องชิมมาปัวเฉาจ๋อสารสเตียรอยเนาะจ๋อหูมาอยู่จ๋อหลุนนออยู่จัวก็เต่าใจสืบแช่งเต่ามาอยู่เต่าเจียงฟังเหรอวิโยฮาตาเจอเล็กกรณีเต่าอีตูตุ้มมอคือเต่างางลูกคุมมอย่อจวนเต่ารู้เจชั่วลงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์วิโยฮาตามือเต่านอจอดชั่วคือย่อจอดชวนจั่วคือปัวหูฮาตาชนิดอัดเม็ดอุอีลูอีลูเนาะมาชาวลุ่มเบฮาตาจอดชั่วสมุนไพรอัดเม็ดคุณวัดหนัวมาเท่าคือตัวจูเจชั่วหนูเจ็บจะหนูจือปกกลัวใช้หนูเจ็นจื้อฮะตาหนูมั่วจะสารสเตียรอยย่อจวนหนูจะชั่วหนัวเนอมาย่ออีจะชั่วคือจือมวนเต้าเต้าจอใจจือมั่วเลขทะเบียนมาย่อฮะตาก็นอมองหนูเจ็บมั่วเป็นสื่อคืออยู่อ้วจวนอยู่ปวดจู้สาเต้าหนัวมาอยู่เต้าเจ็งฟังเกิ้งเกาเลยเต้าเท่าอยู่นอนเด้นมองหนูเจ็บหนูอ้วจวนก็รู้เจ็บเต้าใจสื่อแช่งเต้าหนัวมาจอชั่วนัวย่อฮะตาเป๊ะหลังเต้าหลังยัวจะรู้นอจุ่มหมอนเต้าเต้าจอใจจวมมัวเต้าเอหลังเต้าเป้หลังเต้าหลังมือยัวจัวต่อเตะตลาดนัดปู่ฮาตาป้อมมัวปกโฆษณาฮาตาหนีช่องเลอู้เลยนัวหน่วยเจ็บเป้ยัวจะรู้นอยัวจุเต้าเจ็งฟ้าหอวิโยฮาตาเถ่าจอชั่วคือปัวเชยจอสารสเตลอยจัวหูมาก็นอพี่แกมาช่องชะใช้เลยหอวิโยฮาตาสเตลอยเต้าเข้าใจเหล่าเจมียัวจวมก็ตุ่มอช่องอย่างเล็กคือฮาตากลางนี่จะเลยจ้องพี่เกลือตั้งสมัยจอดชวนเต่าก็นอนตอนเต้ามึงนี่เจจอดสารสเตียรอยนี่ยอมมึงสะสมย้อนนอนเต้าจนก็รู้เจอยู่จัวก้อนซื้อเต็มเหม่งสื่อแช่งเต่าเนอมาจอดชั่วคือมั่วสารสเตียรอยอย่าไปนอนตอนเต่าเองย้อนก็จะเลยชิ้นนอกเกลือนี่เจนี่ยอมจัวก็รู้เจนี่จะเลยซื้อพี่เกลือเต็มเหม่งอ๋อมาวิเรนเต้าอยู่เต้าเจงฟางมาจอดหนูซื้อปัวหาตาจอดชั่วคือยอมมั่วสารสเตียรอยคือปัวกลัวเต่าเต้าหนูเจนอยู่อีลูอีลูเนาะลั่วเลมอยู่ตูเนี้ยวก้อยจอช่วยอีลูอีลูมาปุยนดิจอหูจอนั่งจื้อลูจวนเดออีลูนั่งเนาะมาจอชั่วหนูอยู่มั่วหนูอยู่สีมันจื้อสีล่าเจ้าๆก็เจอเมืองจวนน้ำตาเนาะมาหนูอยู่ซื้ออ้อไปลุ่มเบจวนเดอจอชั่วเนาะอยู่มั่วลุ่มเบสุเลยคือคุณธงชัยสมุนไพรประดงอีป่วยหยีฮะสมุนไพรชนิดอัดเม็ดยอชื่ออ้อเป้ลุมเบเลมาเป้ยอจู่เตาเจงฟ้างหอยอฮาตาเป้ปู่ฮาตามวยจอชวนจัวเอป่วยจอตัวมัวจัวต่อเตะเกียเตะคือตลาดนัดโลเอมเป้ปู่ฮาตาหนึ่งเจ้าโลหนึ่งชั่วมัวก็ใช้จอชั่วมัวเลขทะเบียนจู่เตาใจเกจอใจจอจู่ผ่านออยโลนุเจ็บเป้มัวเป็นสื่อเกาะมุงเตาจัวจอหนูจื้อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและชื่อจอเจชั่วคือยาโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธารณสุขชั่วขอเชิญจัวปัวเร่งพื้นที่ตัวชวนจัวใช้จอชวนเตาค่ะตาหนูปัวเตาผ่านออยปัวเตามั่วเลขทะเบียนปัวเตาใจเกจอใจกว่าจะลุมมัวจะลูจวนเป้เสียงสวดเล่าย้อนนอเตาเล่นเตาอ๋อยู่สู่เตาชวนจัววิยอหตาเป้นอมองเหล่าเจหนูโยอวดจัวมั่วเต็มเหม่งสื่อแช่งเจ้าเล็กกรณีเต่าอีตูตู้คือตัวคุมม้อคือย่อจวดเจ๊ชั่วโรงพยาบาลเชียงรายหอวิยอฮาตานอกจอดชวนจัวคือย่อสมุนไพรชนิดอัดเม็ดหนัวเต่าเข้าใจเหล่าเออวจัวมั่วจอดสารสเตียรอยเต่าเต้าเหงเจ๊ชาเลมั่วเต็งเหม่งเรียนเต่าหอมาเฟงเต้าเป๊ะจอดจอดนิ่งเหล่าหอมาอยู่มือจัวต่อเตี้ยเตี้ยคือมาอยู่เจ๋งฮาตาอยู่จะลุนนอเอ็นยุ่งเหงเลยมันอยู่ก่อนจ๋อลือชามองนู่เจ๊จ้อกางหัวยวนลุนนอฮะเขาคือจ้องเหงนู่เจ๊วิยอมั่วสาร
สเตลอยซื้อหอมาวีเลนเตอร์ก็อยู่จุใช้หาตานุปมวลเลขทะเบียนปัวเจ้าออยปดผ่านออยได้เถ่าจอต้นนึงคือปัวตัวมัวเลนเตอร์นุเจมัวแกงแรงแกงตูปัวกูอัวออยจัวห้าหอมาอยู่จุเตาเจงฟังคอนเตอร์ฮันเออร์มากูหอมมวยจะรูทางเลนัวจัวเป้สดเลือดเตาเป้าเลนัวหออียอเตาเจงฟังฮะเอจวนซื้อนัวนุเจกูหออยู่มัวฟัวจัวเลนังกูย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เชือไทยจะหลุดทางจวนจื้อมาย่อจวนนู้นวนแต่พังเก่าเต้หูเต้เชือไทยจ๋อหนูจื้อคือใช้ชัวฟวยจวดเลยนางกุ้นถั่วเต๋อฮาเลนัวหอฮาตานู้นวนมาม่วนนางย่อจวนช่างเจ้าเฟ่งปวนแต่ไทยแกล้งมั่วแกงขอเชิญมานางหลุดลู่เฟ่งเต้านางอยู่หลุดจวนลู่เสงแม่ห้องสอนแจ้งไฮน่านตากพิษณุโลกฮารุเสงเพชรบูรณ์มาย่อจวนนู้นวนแต่ฟวยจวจ่าย่อจวกุยเย็นเลนแต่นิ่งเก่าแป้จูนิ่งเก่าช่างองศาจ้อฟวยจวกุย่อจวกุยเย็นเลแป้เจ้าจูแป้เจ้าเปล่าองศาฮามวยจวนเจ้าเลนแต่เก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลยนัวฮาตาจื้อล้อนู้นวนมึงจุนจวนนู้ตีอีลู่ยี่ลินดูโนมาหยวนมวนนางดาวนางหยวนย่อจวกุยเย็นเลเจ้าเจ้าจูมยี่เจ้าเฟ่งปวนเดอะไทยแหลงมั่วเก่งขอเชิญมานางรู้รู้หรอหัวนุติอ้อมงนุเจนางหยัวอีหยัวเยาจอมินจื้อเหล่านางหยัวเจ้าจ๋อหยอจัวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเดอะไทยแหลงต่อสู่มากูเจ๋งมั่วเก่งขอเชิญนางกูหยัวรู้รู้รู้เห็นเลยฮะหนอมาสุดเลยหอหยัวเตาใช้ชัวตุเข่งฮะนางรู้รู้เก๋ใช้รวมรัวเตาเก๋มงขอตื่นนอนหรอหยัวเตาสวดสื่อจนเด็กเกจังก็จังเชนะมากูปูเตาหาตาย้อจัวหูเฟซบุ๊กย้อจัวสองหัวสองจัวนุเจปูเตาหาตามั่วไปจอหนักจุกที่นิ่งจังหรอจอเกเชย้อจัวไปจ้องต่อซ้ำลุ่มลัวเห็นเจอวจัวป้องกันเกเนาะป้องกันเกมามวยจอมกูตีจ้องเกินเก่ามือซื้อปังจวงกูรู้เชลูมาวิเลนเตานุเจไปย้อไปจ้องต่อซ้ำมาขอคือใช่นุเจย้อเกเชซื้อซองนางลูลูเอ็มลุ่มลัวเป้มือโจต่อเตล่าเต้เต้เอ็มรุมรัวเลนเต๋อจังใช้หอยู่ป้องกันเกเตามาสวดเล่าอยู่เตาสวดสื่อหอเอกูสั่งรู้ชัวหนวดเชิดจู่จอดไปจ่อน่ะจะกูตีนิ่งจังสวดเล่าฮะใช้ชัวไม่ตุเข่งตัวส่งฮันเนอร์เอ็มไม่ย้อตัวขอเชิดตือฟัวจวบส่งเลยจังซื้อส่งเต้าเต๋อฮะเตาสุดต้องตัวกงเกลโลเจทางเปเตาจวนหนังดูสุดต้องจัวฮารุมงแต่รู้เสียงเชิงใหม่เตาตัวเตาจัวตุ่มเบอร์สุดต้องกูยอบสุนซื้อเป้อ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างฮะคอมเมนต์ตัวเต่าจัวตุเพจกูยอสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าพงยืกูยอจัวหูติ๊กต็อกอ๋อเมย์ชมต้องแต่ตัวเต่านะเอี๋ยยอปลาหนูเจ๋กูมาเลยจ้อกังลูใช้จอนต้องแต่กูเมย์ชาวตัวฮะรู้ใจสู้ต้องกูมาจ้อกังลูเต้นต้องแต่จัวไปจ้อน่ะจะกูที่นิ่งจังสวดละอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจ๋กูยอจ้อกังลูจออีช่างสัวปังเสียงจัวเป้สดเล่าเตาลูอากงเกลโลเจนงอัวเกมากุยลูจออีช่างสัวปังเสียงจัวอีตูนาเจเสียงมงว่างย่อจัวลูจอนตรงเต้าดักลูเสียงตากมาก็ฮาตาก็สั่งท้อช่างสัวปังเสียงกุมัวลุ่มเบฮาตาเนียงตัวเจยัวลื้อนมากุมัวจะลูนองเล่าหนุ่ยเจช่างสัวปังเสียงหนัวย่อหือเพ่งท้อย่อตุกือหูช่างสัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตาอ้างลวกกัวเหล่าตาโนมากุมัวร่างหนัวมัวจออัวก็ตัวเช้าก็ลุดลังลู่ซูฮาวิโยฮาตาก็กูฮาตาก็ถูกกระยาวตอนใหญ่ก็มองเหล่ายอจัวลุลีเหล่าหนัวจัวจัวลุลีหนัวมันใหญ่มึงเตาอยู่จัวลุลีเหล่ามายุ่นยุ่งกังเกาเลยต่อต่อหลอดจุลูขอตื่นเหล่ามาตู้ตู้ชักกังเกาเลยสังท้อร่างซัวปังเสียงหนัวหนุ่ยเจกุมัวจอจัวเป๊ะสดเล่าเตาลุนจูก็กงเก๋เราเฉยนองอัวเก๋อเอเชื่อก็รู้กลางรู้ชูฮานะเป๊ะสดเล่าหอนองร่างซัวปังเสียงหนัวเอ๋อีปลากูมันจะกังลูเต้นเต้าเต๋อจัวเป๊ะจอหนักจุกที่นิ่งจังพงยืดสดเล่าหรอ

มาจวนจื้อนัวนุเจกูหอยยัวจอกังลูเต้นต้องเติมเติมเปจอน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืสวดแล้วคือเมย์หอช่องต้องเติมห้านเติมสุต้องตัวกงเก๋โลเชทางเปอัวเกอมาวันเดย์นัวนุเจมัวอีตูน่ะเจสิ่งมงช่องย่อจัวปากคาเก่าเติมรู้เสียงตากูนเติมสุต้องตัวกงเก๋โลเชทางเปอัวเกนงหาจูนเดาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนัวหาตาผ่านเกณฑ์เดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัชมาหาจูนเดาเก๋กังมึงยืนยันตัวตนนุเจกู้มึงยืนยันตัวตนต่อธนาคารเหล่ามามึงจูนนุเจธนาคารปัวกู้มั่วอยู่เลยบัตรหนัวจะมึงเสียบต่างเจปัวหาตายืนยันตัวตนเหล่านุเจกู้สั่งเป้าหาจูนหาตาเออยู่ยัวเป้าเตาหาตายืนยันตัวตนเหล่าเราซื้อจื้อเตายืนยันตัวตนได้จังวิโยหาตาไว้จังธนาคารปัวจะเลยโอ้ยย่องยิซื้อเจโปกูหาตายืนยันตัวตนตังเหล่านุเจสาอากุเช่าหาตาจังอิปลาจูเถาเกือเตาจ้อบาทสวัสดิการแห่งราโลเอจูเถาเต้าฮอจูเต้าวิโยหาตาจูเป้าหาตาเต้าเหล่าเราซื้อจูเต้าเลยจังหนัวมากูกูฮอกัวกูม้วยจะหลุดช่างเต่าจวมสวดเล่าเต้าเป้าหนัวมาหาจูเดอเก๋กังยืนยันตัวตนยอมเมตุมองจัวต่อธนาคารเหล่าเอเจ้าหน้าที่ปัวปังจัวเมยืนยันตัวตนนุเจเมมัวเป็นสื่อเช็คเมเลสถานะเตาหาตาเมยืนยันตัวตนตาเลยโลเราชื่อชื่อเตายืนยันตัวตนหนูเก๋เมงกางมงเช็คเตาจัวแอปพลิเคชันกือยอเป๋าตังเนอะมาเมงกางมงเช็คจัวหูตัวแอปเป๋าตังหนูเก๋นิวยัวขึ้นสถานะเหรอเมมอเมเลเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชนกางมึงเช็คจะหูตัวแอปเป่าตังเหนือมั่วขอเชิญจะไม่เช็คเหรอเราซื้อเต้เถาเล่งตือคือเมยอมไปเลยแอปเป๋าตังคือยอมไม่ลุ่มเบนอยเจนอยู่ขึ้นเกียร์จนเมหาตาเมเลยสถานะยืนยันตัวโตยืนยันตัวตนสำเร็จเราซื้อตาเลยโลเราซื้อเต้เถาเจนอยมั่วจะเครื่องหมายถูกหนอจะเครื่องหมายถูกสินจัวเติมจนจัวหาตาเมอวดตาเหล่าเอตอจูนุคือเมย์อยู่เตาซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอเจเต้เถายอเล่งตือคือเมย์จื้อมั่นใจในตัวเองค่ะตามเอกูยัวกูยืนยันตัวตนตาเลยล้อเราซื้อจื้อเตาตาเลยจังเนาะเจงามมูเช็คเตาเช็คเมเลสถานะเตาเนาะวิยอค่ะตาเตเถาเจทงเกาตูนาเจคือเตาซื้อต้องตัวถังตัวหานเตาเตเถาเจอยู่กูสังค่ะตาเอยูเลสถานะยืนยันตัวตนตาเลยเราซื้อจื้อตาวิยอค่ะตากูเช่าหาตาจังชื่อเต้าตาไอจูเถาคือเต้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจยัวชื่อเต้าเนาะเต้าชื่อมาเจ้าได้คืออาจอหนูชื่อปกปูรู้ชื่อเขาจัวอยู่ยืนยันตัวตนเนาะจอคือผ่านเกณฑ์เหล่าเนาะมามึงจูนจัวนู้ติเจ้าได้คือกุญยูเต้าเหรอมึงจูนจัวลุอีหลินดูลุอีหลินดูชงอ้อเชงชื่อปวดช่างเจ้าเนาะมาใช้เต้าหาตาจูรอลุอีหลินดูหรือชงเต้าเต้าชื่อมาย่อขอชงเกินเก่าเนาะเจ็บอยู่ยืนยันตัวตนอ้วนเต้หอเอกชาลิมั่นใจหาตาก็ตื้อผ่านเดาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยก็อวดตาตาเหล่าเอจุนยัวเถาคือนุติอีลูเก่าลินดูนุเจก็ชาลิมัวเฟ่งเดาเก๋กังคือก็อยู่เตาซื้อจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหอเจกูกูหอมวยจะลูถังได้หนัวเต้ตูนาเจคือก็หอนเดาซื้อต้องตัวหอฮะอีเลงเต้อีเลงพงยืนฮะคือช่องต้องเดาตัวคอมเมนต์ตัวจะหูเพจเฟซบุ๊กหอวอร์ยุทธหานจริยาก็คือหนึ่งตัวหาตาเอจอต้นเองคือมอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัชมาเมจผ่านเกณฑ์เหล่าเมจเตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจวนจื้อมองเหล่าเอหาเจงยัวซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตาออลูลีนจื้อฮะปอยอนมายอเนาะคอนเตาเจยอเจ้าเลยคือนางมอจอหนูจื้อปัวเตาชะล่างประชุมคณะรัฐมนตรีเหล่าเจปัวกูหาตาปูจัวจอต้นเองคือมอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอกูอ๋อคือเจ้าหาตาเมจผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนจอบัตร
วัสดิการแห่งรัฐหลึกช้าเนื้อหล่อเมฮะเจ๋งซื้อเตาเนอะเมเจ๋งซื้อเตายอออลุลีนซื้อมองฮากือยอลูหยีลินตู้ฮะลูจั่วลินตู้เนอะเนื้อมึงเกอเกียจั่วลูจั่วลินตู้ฮอหัวเจ้าคือเมลงทะเบียนเอเมผ่านโลหนูเจ็บยัวจุดซื้อหาจอกู้จอช้าคือเมลงทะเบียนเมผ่านหนูเจ็บเมจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยัวเตาซื้อคือยอจอช้าหนูเจ็บยอซื้อปีรอจนลูกเก่าลินตู้มองเหาะหัวจอกู้หนูเจ็บยัวขยายจัวเมซื้อเตายออลุลินซื้อฮะจอคือเมจุผ่านเกณฑ์เหรอมั่วเป็นสื่อซื้อเตาจัวฮาตาเมยอจอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอกู้หนูเนอะเจอฮาตาหรือช้าเอเมลงทะเบียนซื้อผ่านเหล่าเมจือผ่านเกณฑ์เหล่านอลเมกูเจ๋งมั่วเฟ่งซื้อเมจอกู้อ๋อมึงจูลู่ลีตอนเดนัวมึงจูลู่จ้วนลินดูอ๋อยีลินดูจ้วนลินดูเมกูเจ๋งเต่าฮันเนอร์หมากูฮอเต้จอลู่เลยนัวเอวชามเต่าจอเมสดเลยคือเมกูลุนจูกูเนาะอวพงยูอวเกเมกูชามเต่าเต่าตัวกงเกโรเจทางเปอวเกฮะสั่งสติกเกอร์ตัวเช่าลู่กลางลู่จูนเต่าเต่าเกินเก่าเลยอ๋อเมกูหันเนาะสองตัวฮะมันเนาะสองจอเมชัวชัวเล็งชัวตูนะไอจอพงอยู่ได้เท่าคือเมชองต้องเต่าตัวคอมเมนต์ตัวเตอร์ชูมาจอคอมเมนต์นี่ปลูมึงจัวสังเช้าเลยไอกูหยิ่งชื่อเต้าชื่อเต้าเต้เมจอลูนอลเมชอตูซาอ๋อฮะจูมึงอย่าอีเล็งพงอยู่ฮะสือลุ่มเบฮาตาณรินก็กูฮาตาเนาะจัวลู่ชาวบ้านห้วยหานนางลูลูเลยหนอมาอวดจอมเต้าคือฮอขาดตัวนะไอเจ้าเลยคือห้วยหานมาเจ้าเลยคือกูเป้าหนูใหญ่เนาะตัวแจ้งไห่เขามาแจ้งไห่เยอะอีลู่เสียงเกือจอหนูซื้อป้อยแจ้งตรงตัวฮาตานางลูลู่เห็นเลยมาลิงตือคือไม่เนาะตัวพื้นที่เสี่ยงเจอหายเนาะเชนดูเล่เนาะเชตัวแต่ขอเชิญขึ้นชั้นช่างจังตู้ต่อป้อเลนดาวหรือซื้อเนาะจนเด็กขอเชิญคือลู่ไทโป้ฮูฮาตาทางผ่านน้ำหนอเกลี้ยงกลืกลัวลู่เตามาโยเตาเจ๋งฟังเนาะเตะเท่าเอ็นนางลูลู่ลู่นางลู่เจ้าเอาไปนู่มัวเป็นสื่อชื่อเตเต้งเป็นสื่อเช่งชื่อหาต่อป้อเป็นเผาโลดเลสังชื่อโลดเลยังปีเกียร์ชายชายเลนเต๋อมาเนาะตัวพื้นที่เสียงยืดจู่เต่าเจงฟังคอนเต๋อเอกูหอสั่งลูกชั่วนัวเชิดจู่จวมเป๊ะจ้อนะจู่กึ่งที่นิ่งจังพงยืดชั่วชั่วเล่งชั่วตัวเอจวนชื่อนัวหน่วยเจ็บกูยัวหลุดจออีช่างชัวปังแสงอวยอีช่างต่อกังเกอร์ตัวเป๊ะสดเลยลูกกงเกลอเจอวเกถอดจื่อห้าอ๋อสู้เทินเดสังหาตายุจออีช่างชัวปังเสียงจวยอีตูแนจเจย้อจวนดักลู่ชอมบ้านเก่าอ้อคือถอยอีช่างหาตาเต้าจื้อกวนเน่งนัวเต้าชื่อมาช่างหนัวอีโยนเตจอจื้อนาทีเจลู่เสหะสะใช้กึ่งเก่าเลยตื้อยุตังเหล่าเจย้อจอช่างหนัวนี่ยุชื่อเก่าเอกูฮอทอใช้จวนจื้อหาตากุ้มบังกลัวร่างจวนจื้อใช้ให้ลูกเชื่อเหรอเนื้อประโยชน์เจ้าเจ้าเลยคืออ้อไปช่างคือไม่ทอตัวเจ็บลูกเชื่อเหรอเนื้อจื้อเจ้ามากูอยู่บางอีช่างหาจู่อยู่เป้มองลู่หนึ่งต่อช้ากูมองช่างหนัวจะหลุดจออวช่างต่อกันเกิดจวบเป้สุดเลยเต่าลู่กงเก๋หล่อเจนงอ้วกเก๋เจ้าหาตาช่างหนัวจื้อเกิดหนัวลอยอยากกูจอซื้อไม่จื้อเต่าทอตัวหนุ่ยเจ๋ชะเลจื้อขวบขวเมย์สุดเลยรู้ช้าอ๋อเอกุมัวช่างหนัวจออัวช่างต่อกันเกิดจวบเป้สุดเลยรู้กงเก๋หล่อเจนงอ้วกเก๋เจตังกีหนัวอัวจังเต่าจะเมย์ชัวชัวเล่งชัวตุกือลุนจูกุญย์อัวพงยูอัวเก๋ลูกปังจวดจังกังดูสุดต้องจวบฮันลุมองแต่รู้เสียงจังใหม่อ๋อเอี๊ยจังหนุ่ยเจมังเล่ต่อกันดูจื้อหนักรวมเบ้าหยาจวบเท่ารู้เสหะเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งหอฮะช่างเต่าจวบเป้จ่อหนักจูกือตีนิ่งจังสุดเลยต่อเป้าฮาตานู้วันที่หนึ่งเก่าจั่วฮะไปเจ้าเถายังมอนดูมาชั่วมั่วดูรายการฮาลุมงดับรู้เสียงจังใหม่ฮอวิโยฮาตามั่วเกี่ยกันรับสัญญาณถ่ายทอดพิธีหลักมาอวดจั่วชั่วมั่วดูสุดต้องจั่วฮาลุมงนะจั่วเถายังจองดูฮอนุติหนึ่งเก่าจั่วฮานุติไปเจ้าเอช่างเต่าเรียนหัวจั่วมีสุดเลยเต่าเป้าฮออวดจองเต่าจั่วสุดเลยเนาะจอง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน

0: แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.พร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุขปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
5: นายคุณพงษ์ลีสวัสดิ์ไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาระสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประ

0: เช่นบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์สุงค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不老花啊阿玛萨历史我如此的话不老花啊เอาลิสุงโงประกาศกุ้งไม่ทาจิ้มใหม่ง่ะสถานีวิทยุง่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยอย่างอ่ะอาทิตย์ว่าวิทยุว่ามือจะมางบัญญายยี่ระบบยาเฮระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่เบอร์ที่ตุลียาชีจื้อถูกว่าจูญาตัวหลังอ่ะอาทิตย์ดาวระบบไลฟ์สดไปเฮงฟิสบุยเพย์คือสวทเชียงใหม่ง่ะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์โคหานี่คือตุลางะมามาว่าติดตาแล้วก็คือมีติดตาเงาะที่เรียกสุดสุดแพร่วัชรที่เรียกนี่เกิดช่องง่าเอาลิสุงโง่ดมังงูไม่เคยงานไหนๆก็คือชมมุขวานีจิมัวติควาดวงอ่ะทีมูแล้วก็คือเนี่ยคือหนีมุขวานีซาโมงอ่ะนาทีเนี่ยควานี่คือนาเนี่ยเสถียรีดูอย่างช่องง่าทำไมคือเอารัฐบาลควานี่ไงเอาลิชยิ่งเขายิ่งดวงจอที่เรียกปีมากงานที่เรียกแบบมั้งอ่ะ啊，特别要是你只黑你欢迎啊，你只黑你欢迎去啥吃？你不去什么去玩游抓去逛啊？还是玩游不要什么去玩靠菩萨啊？我这个我小伙伴要去呀，不要去玩你你只你不去白说，天天不要去逛啊，嘛去玩靠菩萨啊？อะไรเป็นยังคือทำไมคือวันหยุดสายยังคนนั่งงานชกงานมาอาคือด้วยงานอะไรกว่าเยอะคืองานมาก็เดี๋ยวมาก็ชิงงานอะไรยังคือวัวลูชิสัวคือด้วยงานมาสบายคือมือฮันลิสบายงานจะกูจะการจะบ้านจะกูมาขางานบ้านคือวัวลูชิตต่างเนี่ยเชื่อของงานอาทิตย์แบงก์เป็นยังงานนักเรียนมาปีมาอย่างงานอาทิตย์เสตาจีชมังงูเป็นยังคือทำไมก็ยากที่มือจะบอกว่ากูนิสูงงานเตนิสูที่สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีฮิโรฮาร์ดบอกว่าก็เชื่อสุญญาตมาเจนเตอร์พลังงานยาแบบมองงงไม่ยังคืองานที่นี่มีก็พวกวันยังคืออะไรยังคือซาซึ่งยังซื้อแบบงานบางพื้นที่ยังคือมหาขึ้นเรียบงานอาทิตย์แบบงงไม่ยังงานที่มาคือนี่มีจีอาทิตย์ที่นี่ซื้อซาซึ่งยังซื้องานวอร์ดถ้ามองไม่คืองานหลายพื้นที่มหาคือที่เรียบงานภาคเหนือจีภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานอาทิตย์ยังคือภาคใต้บ้างอ่ะอาทิตย์บ้างก็ไม่ใช่คือบางพื้นที่มันค่ะก็พันเรียบบ้างอ่ะพื้นที่กว่ายี่มีความเสี่ยงคุณจอมว่าที่ภาคเหนืออ่ะภาคเหนือก็คือพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจอาทิตย์นี้คือจังหวัดเชียงรายไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดตากไงอาทิตย์นี้จังหวัดน่านอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุบุรีไงอาทิตย์นี้คืออะไรไงนี่สันติการ์ดไงอาทิตย์นี้คือที่พื้นที่พันธุ์พ่อจะส่งเขาไปยังไงมาเกิดที่ยาฝาระจำงาอันนี้ยังบอกว่าติดตามงอเข่าที่ชิงไงที่ยาพยากรอากาศงอส่วนรัฐบาลก็จะได้แจ้งเตือนมางานมาเกิดตลอดที่นั่นนั่งงานเพียงว่าจับความมาชื่ออาริโต้เมืองฮาเกเลียจะเยอะไปยังไงอะไรกว่าอันตรายเบอร์สุดที่ประกาศจะเตือนงานวอร์จอพัฒนาทั้งพวกงอไม่ยังคืองานบางพื้นที่เนี่ยคือเมืองฮาเกเลียบริงานอันนี้คือมีฮีโร่ฮาเกเยอะอาทิตย์จอนั้นทะเลทับพวงงูเป็นอย่างนี้คือมันอย่างคือกว่ายิ่งคลื่นทะเลอย่างคือไงยิ่งบนจอมันอย่างคือหนีไม่ควันอย่างคือสามเมตรสิบแปดชั่วโมงทำมันอย่างคืออย่าแปลว่าจุลจีนี่ว่าความใจมันไงที่จุลว่าจุลที่แบบมันอย่างคือยิ่งมันน่าเชื่อไงกว่ายิ่งมีชั่วโมงคืองูสารเบอร์อันตรายบุญงาทำมันอย่างเจนต์ฟลังงาที่ถึงกางงูเป็นอย่างผ้าถุงออบเชียนเหนืองูเป็นอย่างคือทำมันคือจังหวัดหนองคายไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดบึงกาไงอาทิตย์นี้จังหวัดอุดรธานีหรืองออาทิตย์นี้คือจังหวัดสกลนครไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดนครพนมไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดมุกดาหารไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดยะโสธรไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดอำนาจเจริญหรืองออาทิตย์นี้คือจังหวัดศรีสะเกษไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดอุบลราชธานีไงเอาที่พื้นที่ธรรมราชสงฆ์บรรยากาศผู้เชี่ยวชาญงานมาเกิดที่งานจำหมู่ฝาตาประชาชนมาคือเมืองฮาคือลีมีโลหะที่เจ้าบังงานเมืองฮาคือพลเรือนงบรรยากาศของงานมาคือก็คือถ้าตัวงานเอาวุ่นลุ่ยสบายเนี่ยคือตัดแต่งเนี่ยเชื่องานพิความมีโลหะคือปัจจุบันกว่าจะกุศลบาจามาใส่ยังงานเอาว่าจะกุศลบ่อยคือประจางงบรรยากาศคืออันตรายยังงานกว่าพิควาสื่อจิตเตียประจางเมื่อจะมีเหี้ยคือพยองว่ายีแล้วก็ดงอยี่สื่อมายี่สกัดดาวแล้วก็พระโคเป็นไงแล้วก็บิดเจ้าง่ะที่ยังว่าซื้อยี่ไปทำมาคือพระที่อาจารย์จะยี่ไปมาคือมีกิจสรรพ์เป็นไงแล้วพระบุคือบิดเจ้ามาคือที่เรียกไม่เชื่อง่ะย
个叫做啷个子？包括的，里面个包括人家的啥啊啥职业生涯相关啊，么个啊，这伢什么发达吧？啊，什么什么比么个的啊，见得眼啊。啊，听人家他妈在想我，没人去啊！啊，我是好的，高要少啊！啊，我那时候帮父帮我呢，土叔叔啊，这个么个高要少不行啊！啊，么啥的呀？啊，高要少他妈见得父老么个啊！啊，么个这伢。咱们发达不行啊，咱们爱上干。我们啥子古米查起啊，啊，拉出嘛哈斯鲁嘛去，我人家拉萨班被人家那个啊，努夫巴高要少嘛个，我这嘛去这里啊，干那尼拉我这里啊，土行业嘛去这里做不行啊。这个的话，我们去那个关于矿山的嘛去这里把一个啊，这边去一撇去啊，一看上的去啊，这点嘛去做行啊。啊，这年后，我那个一来的时候啊，啊，你这年后做做配衣吧去，那那个一啊，来也么哦，到别么去，你看怎么这里落叶不人啊？这个的话，我们那个啊，我那不把啊，花那么啊，来做和来个不行啊，你们怕嘛？哦，我们那个人家和那那个啊，和地这里啊，房也不人啊，啊，我那个屋里这里别么去做行啊，啊不行啊，啊么和伢这伢发达怎么不行啊？么啥子呀？各种米下去么和？啊，对啊，高要少百年后啊，啊，我那这里土方人富宝花在了嘛，我富宝啊，富宝花在嘛，很啊，做些啊，啊，嘛和这伢啊，怎么发达不干嘛也和这嘛，见土方啊，这嘛在想我们伢啊，伢是那个当罗塞伯的嘛，见土方啊，啊，嘛啥叫我，我啊，老伯阿来欢迎啊，这是叫嘛，无数发啊，三数嘛很啊，啊，嘛和这伢怎么办啊，啊，嘛啥不和。啊，我他们说白个就啊，老伯阿拉看你，就是怎么发么个就啊，就是嘛，我说啊，古龙米些些，哥怎么和人家和么啥不和人家去啊，可米啊个说个，啊，这边我们人家啊，么和啊，对伢咱们啊，我说话，嘛不个听我们和伢啊，做个过年个亲伢么和啊，一冷看啊，啊，那个装怎么和伢啊，对伢和就是嘛和啊，我哩你说话，不么和伢那不和那人说伢。这个我们和父宝个在欧北和伢结识嘛，舒服啦，结识舒服啦，和结识过我，弟子本来不弟子舒服啦嘛，和做情感啊，这欢迎和伢，阿么是很你不和，古龙米恰情感，那出嘛哈说个可妙的啊，那不阿来欢迎伢，我那狗王嘛伢，啊这边伢喜欢伢，阿么和啊做个过年个些伢，他们和结识嘛和，啊是成嘛伢伢不伢，啊这伢和啊一兰卡一不如啥嘛和，种种嘛和个过年个些伢，把老公们伢条我父宝啊拜他伢，我结识。เป็นไรเนี่ยคือเบื่อมันไม่อยากเคยมาที่เนี่ยใครไงพี่ข้อนงจะสักแค่ตัวเงี้ยงอจะซื้อมางำงำมางำคือไงงูไปเหอะฟูบเบื่อมางำพี่ข้อนงจะซื้อมาเป็นไรคือฟูบบุญจะมาเห็นสมัครที่เนี่ยเมียเชื่อใจไงมาคือใจกับกูยังเชื่อไงพี่ข้อนงที่ขึ้นมาฟังเชื่อไม่อยากคือมาอู้มาข้างไงสมัครใจสมองไงเอามาสับเบื่ออาที่อาเอาละข้อนี้ไงจะซื้อใส่มาคือไงคือยี่แจ้งความอยู่สมัครเนี่ยขึ้นเนี่ยบ้างไงเอามาคือที่เนี่ยสมองฟ้าจะว่างไงอาทิตย์นี้ธรรมะที่ช่างโง่เป็นยังไงหรือยาคลุมอนามัยงานธรรมะคือแจ้งแต่พลังงานเอามาสับเบิ้มฮาริสงโง่เป็นยังไงเอามาคือเอามาคนเดียวมาดูแลสุขภาพบ้างงานมีอันนี้ไปถือไข้หวัดใหญ่จริงงานอาทิตย์นี้คือไข้มาลาเรียดวงอ่ออาทิตย์นี้คือไข้เลือดออกงานคือแห่ทุ่มันนามาคือเหนือมาคือขึ้นยาบ้างงานอาทิตย์ไปคือช่องงานเอามาคือเอามาคนเดียวมาจำมังงานเอาสักคนสมิงตาคือเจ้าผัวแต่ขวัญจวักงานอาทิตย์นี้คืออาวะขึ้นหน้าตาเขาได้ความจริงอ่ะสักความเป็นอะไรเนี่ยคือเหตุมาเขาก็อยู่หลังอ่ะจะมีอะไรบ้างเงาเอาเวลาคู่บ้างนาเพื่อนงานมาที่มาแจ้งเองอ่ะอาทิตย์แรกผมไม่ยังชอบงานผมที่อาวุโกเดียวจะยังไงพี่ว่าอายุค่ายคือยามางานอาวุโกเดียวก็ไม่เชื่อมันจะเชื่อจวางอาทิตย์นี้คืออาชีพจะคือจำมันได้งานจะยังไม่ใช่บ้างเงาอาวุดูนายชินาบ้างเงาอาวุโกเดียวไม่เชื่อจวางบ้างเงามันจะชุบร่างแบบนั้นจ้าใครว่าอยากเกลงงานมาซื้ออาทิตย์นี้คืออาจจะใครเราอักเกลบางงานเอาเหยียดยิงกับกูยิงกับเช่นง่าทำเหยียดมาแจ้งเตือนอย่างง่าอาทิตย์บ้างงอเป็นยังง่าเอามาสาเหอเอาเชื่อความรักเนี่ยมุกว่าที่ว่ากันนั่งง่าทำเหยียดเชื่อใจตัวเอาเชื่อความรักยาเฟอร์นิเจอร์ง่าตัวบริสุยาตัวลำพัววัวมัวแม่จะส่งเงียบมุกว่าเดี๋ยวฟังงานไม่ยากทำเหยียดอาทิตย์ชิฟุบังเดี๋ยวฟังงานนั่นยังเชื่อความง่า

啊，天热啊，对嘛？这时候啊，我喜欢我们以前的话里，啊，在北马人啊的话，讲德阳啊，是不得不和啊，以前你和蒙古人啊，对话，我喜欢啊，阿妈啊，大白天我今年每天欢迎上我们人啊，阿妈送在是不和，对话啊，我那男人和。เนี่ยเมื่อกี้วันนี้ที่สมัยยังไงที่สอไทยไงเมื่อสักครู่รัฐบาลไงยากกระทรวงแรงงานคือเปิดรับสมัครเลยที่ยี่จับรุ่งไงที่ว่าแรงงานเทมิสุงาเทมิสุมากว่าประเทศสี่ของโปวังไงพายิงชะโง่เป็นยังไงเมื่อสายตัวยากกระทรวงแรงงานคือรับสมัครที่จับงานรับช่วยเนี่ยมันยังยี่ห้อยี่ห้อยี่จื้อว่าสุดที่เหนือบุรุษงาสมัยยามงูไม่ไงเธอนี่มีกัมปูความเหนือเธอสี่ห้าสัตว์ที่เนี่ยสิงาสัตว์ที่เนี่ยไปเธอที่เห็นนั้นวันนี้จะเป็นช่วงงาที่แบบว่ามันยังงาพิฆาตว่ามาสนใจงาอามาสมัยช่วงงูมันยังทำให้สมัครผ่านออนไลน์ไงเธอยูเว็บไซต์งายี่เว็บไซต์งูมันยังงา TOEAดอปีก็คือ doe.go.th งานมาคือยี่จือลีจมุติเลยทะเลสมัยนั่งปีขวาจะก็มาแน่ใจงูไม่ยังว่าย่ากระสุวรรณแรงงานแต่มาทำงานยังคือย่าสนักงานยังคือแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดวางงานตรงกันยี่ที่ติดต่อสอบไทยนั่งมันก็ชื่อน้องยี่บอกว่าถ้าระบบออนไลน์ก็ยี่ที่เลยสมัยยังคืออีน้องอาบับฝงโง่ไม่ยังไงยี่มือลีตัวควายเหอลีมือลีตัวลีเหียชิดสิ่งบัตรสติลิเป็นยังไงเบื้องเช่นยังเหอยี่มือควายเหอลีมือสติลิว่าปุ่นงาอาบับฝงอ่ะที่เบื้องไม่ยังปีว่าโวสมัยยุงโง่ไม่ยังสัมผัสยังมังอ่ะสอยยังมังสติลิผ่ายุงโง่ไม่ยังไงโวว่าข้าเดินทางอ่ะจะมาเห็นบุฟเฟ่จะกุบเหอเบื้องมาเชื่อไงว่าย่าในจ้างอ่ะส่วนเวลายิ่งกู้สูอาย่าหลบผาย่าหลบปลาหลบมาคือเวลาที่เรือตัวละยังไงที่เรือซื้อเงี้ยคือพี่อ่ะฮิบบิฟจะกู้ฟิพี่ที่เรือเบื่อใช่ไงอาทิตย์เงี้ยคือจากกูอีตากูที่เรือขวาเป็นงานอาทิตย์แบบงูมันยังวุฒิการศึกษางูมันยังไงที่ยังไม่ยังคืออาย่าบุรุษยังคืองานวุฒิปวช.ไงวุฒิปวช.เจอาทิตย์เงี้ยคือวุฒิม.6ไงม.6กับวุฒิเยี่ยมไงอาทิตย์นี้ยังไม่คือภาษาอังกฤษไงความโฟโต้คืออาทิตย์นี้ที่เรียกชื่อกลัวไปถึงช่วงงานอาคือแบบยังงานย่าตามไหนยังคือยังหนีย่าหนีตัวเป็นยังคืออามย่าตามไหนตัวงานอะไรไปคือในช่วงงานโน่อะไรมาถ้าพูดว่ายีเชื่อโน่อะไรมาทนายไปคืองานที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคือนั่งอาทิตย์แบบของมันยังทำไม่ได้ไงมาโอสนใจสุดบ้างงานที่สมัยยังมางานนี่มีนี่มีก็ปุ๊กวันยังเคยได้ชี้ฮะสาธิตที่ยังสิ่งเดียวสมัยเปลี่ยนงานทำมาเฮียกระทรวงแรงงานของที่เดียวมาปีมาที่เดียวประกาศแจ้งฝรั่งที่เป็นงานวิชาการงานมาผมที่เราควรจะเป็นงานมาสนใจสุดบ้างงานว่ายี่เว็บไซต์ว่าดูยังไงที่ดีอยู่ข้อมูลเพิ่มเติมที่สอบถ่ายนั่งที่บ้างมันยังงานเชื่อว่าปีมาเมื่อคือที่เรียกว่างานยี่โมควันยี่คือสาโมบางงานรายการลิสุงคือกุลจองที่บ้างยังคือรายลิสุงดูเป็นยังไงในนั้นทั้งพวกมันคือโฉมโมควันยี่คือจิมัวดวงที่มูลบ้างคือยี่โมควันยี่คือสาโมงานาทีโมควันยี่คือนาเนี่ยสุดตัวอย่างช่วงที่บ้างมันยังคือที่สั้นแดงสั้นแดงวันยี่มันยังคือวันหยุดดวงวันข้าภาษาไงวันข้าภาษางูไม่ยังเที่ยวสืบสืบมีวูโซล้างหาไม่เคยสูมากระวงช่วงงาโดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมากระวงงามาฝากฝืนมาเคยมากลมมาในช่วงออกอาทิตย์โคจรอาทิตย์เคยคบเบื่อช่วงงาอาทิตย์ไปเคยโดยชวนมาข้าภาษาไงมาวูที่ชื่อดัวมาวูไม่เคยทายงานมาเคยกลมมาช่วงกันมาทำมาแต่ที่มาเจนตัวช่วงงาอาทิตย์ไปยังงาวูช่วงที่ปีมามาเคยอาทิตย์แรกจงงงาวูช่วงงามาเคยด้วยเนี่ยคืออาทิตย์นี้เราบางงานเชื่อพูดบางงานว่าภาคเหนือทั้งพวกมันยังคืองานบางพื้นที่ยังคือเมืองหาคือเรียกงานก็คื
zakote ka tba ga zgo ma kha zgo nya cha ngwa zgo zi lwa tsa lo shi sem lo shi mi sa ba ga tsa antala ya ngat ma a wa ka do sa ba ga a te a za mo nga lo shi ba nya ga a le gi la ga ngwa ma te shi ka shi zgo te shi ngwa nga a ti ba nya nga te de kwa mo la kwa nga ne ne te po ba nya ga tsu mo kwa ni ni mo a ti jo nga tsu mo kwa ni shi mo ti mo la nya ga ni mo kwa ni sa mo ma te kwa do nga a wa shi kwa ta a wi ti yo wa na cha so nga tha a lai suwa te suwa khu a khu bu mo nga wo shi kwa khu zu shi zwa ma nga fu za shi za kwa ga mya wo jing nga ti nya khu na za za khu ta du jing nga a ti ba khu nga ti kwa mo la kwa nga khwa khwa sawadee krab.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว